0: เสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกเพื่อนำเงินงบประมาณมาเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
1: รัฐบาลสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เวเนซุเอลาหลังเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งติดต่อกันคณะกรรมการโอลิมปิกสากลทุ่มงบ 4,600 ล้านบาทให้ทุนนักกีฬาโอลิมปิกที่เข้ารอบสุดท้ายทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิตกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภรรยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะส่งพบกับประธานาธิบดีและภรรยาณทำเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภรรยาจะถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัฒตาสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา1นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887 ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมือง ในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา10นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทย
0: และวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศรวมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกเพื่อนำเงินงบประมาณมาเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยสภาได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาและจะประชุมนัดแรกวันนี้
2: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ462เสียงและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมาธิการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันและกำหนดให้มีการประชุมกรรมาธิการนัดแรกในวันนี้เวลา 9:00 นซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าในปีงบประมาณ2560 69ประเทศไทยเผชิญวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศรัฐบาลจึงมีภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดย

0: เพียงพอรวมทั้งอาจมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นจากสถานการณ์หรือสถานภัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ2519จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวรวมทั้งกรณีมีเหตุฉุกเฉินอื่นๆหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
1: นายเอกนิตินิติธานประภาสกล่าวว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด
2: วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเรามีงบประมาณจำกัดจริงๆครับแล้วเราก็ต้องพยายามทำทุกอย่างควบคู่กันรักษาความสมดุลผมและกระทรวงการคลังก็ได้พยายามทำในเรื่องของการเร่งเบิกจ่ายควบคู่กับการตัดงบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแต่สิ่งที่ทำเราต้องดูความสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านบอกว่าฟังข่าวมา 80,000 ล้านแสนล้านพอเราไปดูจริงๆเนี่ยปรากฏว่ากระบวนการที่ยังไม่ได้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างเลยเนี่ยเหลืออยู่ไม่มากครับนี่คือเป็นที่มาที่งบเหลืออยู่แค่หมื่นกว่าล้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามใช้งบตรงนี้แหละครับเอามาใส่ในงบกลางเพื่อเตรียมรองรับความผันผวนของวิกฤตเศรษฐกิจโลกวิกฤตพลังงานที่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรมาดูแลเยียวยาประชาชน
1: ขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าวงเงินงบประมาณที่สามารถโอนกลับมาได้ประมาณ 1,328 ล้านบาทเป็นผลจากการที่หน่วยรับงบประมาณและส่วนราชการต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมซึ่งเงินที่ได้จากการโอนงบประมาณดังกล่าวจะถูกนำไปสมทบในงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้มีวงเงินรวมเกือบ 30,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลนพศรแก้วคำรายงาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านผาขาวตำบลผาขาวอำเภอผาขาวขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: วันนี้ขอนำความคืบหน้าการยกระดับภาคเกษตรของรัฐบาลมาฝากพี่น้องประชาชนค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าส่งเสริมการใช้ Agri-Map หรือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดินน้ำพืชและสภาพพื้นที่เพื่อแนะนำว่าพื้นที่ใดเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดช่วยลดความเสี่ยงจากการผลิตที่ไม่เหมาะสมลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรตามแนวทาง Agri-Map แล้วกว่า 1.18 ล้านไร่ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 164,000 รายทั่วประเทศส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 44,000 บาทต่อครัวเรือนและในบางพื้นที่สามารถเพิ่มรายได้ถึงร้อยละ300รัฐบาลเชื่อว่าการทำเกษตรยุคใหม่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้เพื่อช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนเพราะปลูกให้ถูกที่ผลิตให้ตรงศักยภาพคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้น เพื่อสังคม

0: ที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5,000 ล้านบาทให้แก่เวเนซุเอลาที่เผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่หลายประเทศทั่วโลกอาทิสเปนฝรั่งเศสบราซิลและเม็กซิโกต่างเสนอที่จะส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยบุคลากรทางการแพทย์และสิ่งของบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมไปยังเวเนซุเอลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ด้านทางการเวเนซุเอลารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย188รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,500 รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ยังคงติดค้างอยู่ใต้ซากปรักหักพัง
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิสราเอลยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาสำหรับการถอนทหารออกจากเขตความมั่นคงในเลบานอนฉนวนกาซาและซีเรียพร้อมเน้นย้ำว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เหล่านี้ต่อไปเพื่อปกป้องประชาชนและชุมชนจากกลุ่มติดอาวุธที่ไปภัยคุกคามต่ออิสราเอลความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการเจรจาสันติภาพโดยตรงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาระหว่างคณะผู้แทนอิสราเอลและเลบานอนเพื่อยุติสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ซึ่งจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐโดยนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการเจรจาดังกล่าวมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียที่สั่งให้ปิดสถานกงสุลโรมาเนียในนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กทางตอนเหนือของรัสเซียพร้อมประกาศให้กงสุลใหญ่ของโรมาเนียเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาและสั่งให้เดินทางออกจากรัสเซียเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่รัฐบาลโรมาเนียสั่งปิดสำนักงานผู้แทนทางการทูตของรัสเซียในเมืองคอนสแตนตาของโรมาเนียการประกาศดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและโรมาเนียหนึ่งในสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตย่ำแย่ลงหลังเกิดเหตุอากาศยานร้อยคนขับหรือโดรนของรัสเซียตกใส่อาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองกาลาตีทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2ราย
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม E เอกวาดอร์พลิกแซงชนะเยอรมนี2ประตูต่อ1เอกวาดอร์ติดอันดับ3ที่ดีที่สุดผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนทีมเยอรมนีไม่จะพลาดท่าพ่ายแต่การันตีแชมป์กลุ่มไปก่อนแล้วส่วนอีกคู่โคติวัวเอาชนะคูราเซา2ประตูต่อ0โคติวัวจบเป็นอันดับ2ของกลุ่มส่วนคูราเซาตกรอบเทนนิสแกรนด์สแลมมีวอดันที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหัวชนะแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ131ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ1เซต2ต่อ6 6ต่อ4และ7ต่อ5ทำให้มนัญชยาผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ3ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับโฮเซนโดเดงมืออันดับ473ของโลกจากฝรั่งเศสซึ่งถ้าหากคว้าชัยชนะได้ก็จะการันตีคว้าตั๋วผ่านเข้ารอบเมนดรอต่อไปวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S Kola ครั้งที่23ที่ Terminal Hall สุขันค้า Terminal 21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาว U18 ของไทยที่ทำผลงานชนะมาแล้ว2นัดล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายในรอบแรกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฟิลิปปินส์ในวันที่27มิถุนายนเวลา 19:00 นคุณหญิงปัทมาดิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ได้ออกมาเปิดเผยหลังเข้าร่วมการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยที่ประชุมใหญ่ที่มีเคิร์สตี้โคเวนทรีเป็นประธานได้มีมติเตรียมจัดตั้งกองทุนหนุนนักกีฬาเพื่ออนาคตตามข้อเสนอของเพากาซอนอดีตนักบาสเกตบอลระดับตำนานของทีมชาติสเปนในฐานะประธานคณะกรรมการนักกีฬาโอลิมปิกโดยในการประชุม IOC ได้วางกรอบวงเงินสูงถึง140ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4,600 ล้านบาทต่อการแข่งขันโอลิมปิกในแต่ละครั้ง พื่อแจกจ่ายเป็นทุนสนับสนุนแก่นักกีฬาโอลิมปิกทุกคนที่ผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้ายโดยจะได้รับคนละ 10,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 330,000 บาทเพื่อเปิดกว้างให้สำหรับนักกีฬาทุกคนทุกประเทศที่ผ่านเข้ามารอบสุดท้ายโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลเพราะ IOC เล็งเห็นว่านี่ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นการยกย่องแก่ความเสียสละความทุ่มเทและการทำงานหนักตลอดหลายปีของนักกีฬาทุกคนซึ่งโครงการประวัติศาสตร์นี้จะเริ่มต้นในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวมิลานคอร์ติน่า2026เป็นต้นไปพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมถึงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆคลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
0: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุด
4: เดินหน้ามาตรการพนักงานขับรถโดยสารต้องปลอดยาเสพติด 100% สั่งลุยตรวจเข้มทั้งความพร้อมของรถและคนขับโดยกำชับให้ผู้จัดการด้านความปลอดภัยของทุกบริษัทคุมเข้มสภาพร่างกายพนักงานก่อนจับพวงมาลัยอย่างเด็ดขาดโดยบูรณาการร่วมกับปปส.และกระทรวงสาธารณสุขดีเดย์ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดนำร่องที่รถโดยสารขอสมก.ทั้ง12เขตการเดินรถทั่วกรุงเทพมหานครหากตรวจพบสารเสพติดพนักงานขับรถจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันทีและถูกส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนผู้ประกอบการที่ปล่อยปละละเลยให้คนเมาหรือคนเสพยามาขับรถโทษหนักไม่แพ้กันคือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจถึงขั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งเพราะทุกชีวิตมีค่ากรมการขนส่งทางบกจึงขอดูแลความปลอดภัยให้คุณเดินทางอย่างมั่นใจในทุกเส้นทางค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคกลางประเพณีในแต่ละเดือนยังเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติตามฤดูกาลซึ่งเป็นไปตามสภาพภูมิอากาศในแต่ละภาคหรือที่เรียกว่าข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตและประเพณีแต่ละเดือนของคนไทยในแต่ละภาคแตกต่างกันภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมถึงมีสายน้ำน้อยใหญ่แตกแขนงเป็นกิ่งก้านจึงมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งข้าวปลาอาหารและน้ำประเพณีของภาคกลางจึงเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมข้าวและการใช้น้ำเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจการปกครองมาช้านานจึงมีแบบแผนของประเพณีที่ใกล้เคียงกับประเพณีราชสำนักติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดถึงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

0: 28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับทุกวันที่26มิถุนายนของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งมีการจัดกิจกรรมทุกปีเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามระดับสากลเป็นบ่อนทำลายชีวิตสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนบ้างเช้านี้พูดคุยกับพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ขณะนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ท่านครับในปีนี้นะครับทางปปส.มีการจัดกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ของประชาชนอย่างไรบ้างครับ
2: ก็ต้องเรียนว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญนะครับที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับได้มีมติให้วันที่26มิถุนายนนะครับของทุกปีก็คือวันนี้นะครับเป็นวันยาเสพติดโลกนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนะครับของประชาคมโลกเนี่ยร่วมกันในการสร้างสังคมที่ปราศจากการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับไปยังจังหวัดต่างๆทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับให้มีการรณรงค์สร้างการรับรู้ในกลุ่มเด็กเยาวชนนะครับตามสถานศึกษาแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปครับโดย เริ่มต้นนะครับจากที่หากท่านใดสะดวกนะครับในวันนี้ก็จะให้มีการใส่เสื้อสีขาวนะครับเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับว่าเราร่วมกันต่อต้านแล้วก็ไม่ใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดนะครับแล้วก็อบรมลูกหลานนะครับให้ห่างไกลรู้พิษภัยโทษของยาเสพติดเพื่อจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการทำจิตอาสานะครับโดยร่วมกันนะครับกับจิตอาสา904หรือประชาชนจิตอาสาเนี่ยนะครับทำประโยชน์ให้กับสาธารณะนะครับในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการสร้างการรับรู้แล้วก็รณรงค์ในเรื่องพิษภัยของยาเสพติดไปในโอกาสเดียวกันครับ
1: ครับนอกจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเมื่อสักครู่แล้วนะครับในวันนี้ก็ทราบว่าในปีนี้ก็ยังมีการจัดการเผาของกลางที่ได้จากการจับกลุ่มด้วยใช่ไหมครับ
2: ก็ต้องเรียนว่าการเผาของกลางเนี่ยเรามีกระทำมาทุกปีนะครับแต่ในระยะหลังเนื่องจากนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็เน้นย้ำให้ทำการเข้มงวดนะครับในเรื่องของการป้องกันและก็ปราบปรามโดยเฉพาะเรื่องการปราบปรามเนี่ยท่านก็เน้นย้ำเรื่องการสกัดกั้นตามแนวชายแดนนะครับไม่ให้ยาเสพติดจากแหล่งผลิตที่อยู่ข้างประเทศไทยนะครับก็คืออยู่ในประเทศเพื่อนบ้านก็ต้องเรียนว่าฐานการผลิตยาเสพติดนะครับยังไม่มีในประเทศไทยนะครับเป็นการผลิตจากสามเหลี่ยมทองคำซึ่งท่านนายกเองท่านก็ให้นโยบายว่าสกัดกั้นตามแนวชายแดนนะครับให้เกิดมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นจึงทำให้ปริมาณการจับกุมยาเสพติดนะครับในปีนี้เนี่ยยอดนะครับมากกว่าเดิมเนี่ยเกือบเท่าตัวนะครับมากกว่าเดิมเกือบเท่าตัวเพราะนั้นการทำลายเนี่ยเรามารอเพียงวันต่อต้านยาติดโลกวันนี้เพียงวันเดียวไม่ได้นะครับที่ผ่านมาก็มีการดำเนินการทำลายมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: ครับและในจากการติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันนะครับมีการระบาดมากน้อยเพียงใดครับ
2: การระบาดเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าสืบเนื่องจากนโยบายเช่นเดียวกันนะครับเพื่อต้องการนำผู้เสพนะครับที่ต้องการเข้ารับการรักษาเนี่ยนะครับมาสู่กระบวนการทางการแพทย์เราก็เลยมีการสแกนนะครับแล้วก็คัดกรองผู้ติดผู้เสพทั่วประเทศนะครับเ ็นำเข้าสู่การอัมบัตมันก็เลยทำให้ตัวเลขนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เรารวบรวมได้เนี่ยมีปริมาณเหมือนจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราสแกนหาแล้วเนี่ยเราก็นำตัวส่งผู้ติดผู้เสพเหล่านี้นะครับเข้าสู่กระบวนการรักษามันก็ทำให้ดูเหมือนว่าตัวเลขที่เราพบจะมีมากขึ้นเนื่องจากว่าเราสแกนและเราคัดกรองแต่ว่าตัวเลขของคนที่ติดยาเสพติดแล้วก็เข้าสู่การบำบัดมีตัวเลขที่ไม่กลับไปเสพซ้ำมีตัวเลขลดลงครับ
1: ครับท่านครับในส่วนของผู้เสพหน้าใหม่เนี่ยครับโดยเฉพาะอย่างกลุ่มเด็กและก็เยาวชนเนี่ยน่าเป็นห่วงมากแค่ไหนครับ
2: กลุ่มเด็กเยาวชนเนี่ยนอกจากในเรื่องของยาเสพติดสร้างการรับรู้แล้วเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้เพราะว่าณปัจจุบันนะครับการที่เด็กเยาวชนเนี่ยได้รับการอบรมเลี้ยงดูนะครับตั้งแต่ชั้นครัวโรงเรียนนะครับแล้วก็พอโตขึ้นเนี่ยก็เข้าสังคมเนี่ยเรายังต้องเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการด้านการป้องกันป้องกันในเด็กไงครับก็คือเริ่มต้นจากครอบครัวนะครับที่จะต้องให้การดูแลอบรมเลี้ยงดูนะครับโดยสำนักงานปศเองเนี่ยเราก็มีแนวทางนะครับอย่างชัดเจนในการที่จะใส่องค์ความรู้นะครับในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาการทางสมองส่วนหน้าง่ายๆครับก็คือเวลาเรามีบุตรหลานมีเด็กเล็กอยู่ในครอบครัวเนี่ยนะครับเราต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการเลี้ยงดูอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเป็นการลงทุนที่น้อยแล้วก็มีประโยชน์อย่างมหาศาลจะส่งผลให้เด็กเยาวชนเนี่ยโตขึ้นไปเป็นคนคุณภาพเช่นนะครับเราจะต้องไม่ห้ามนะครับว่าห้ามทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้ห้ามเล่นห้ามส่งเสียงดังเดี๋ยวซนแล้วอะไรจะตกแตกอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นการจำกัดเขาเรียกว่าจำกัดการแสดงออกนะครับของเด็กแล้วก็ทำเขาเนี่ยขาดการเรียนรู้โตขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจไม่มั่นใจตัวเองนะครับไม่มีความคิดในลักษณะการแยกแยะผิดถูกนะครับและประการสำคัญเลยหากว่าเราสอนไม่ถูกทางเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่หวังผลความสุขในระยะสั้นๆก็คืออย่างการเลือกใช้ยาเสพติดเนี่ยคือการหวังผลความสุขเป็นชั่วครู่แต่ว่าผลระยะยาวนะครับมันทำลายอนาคตทำลายสุขภาพตัวเองเนี่ยอันนี้เขาก็ยังขาดองค์ความรู้ทางด้านนี้นะครับเลยรณรงค์นะครับในโอกาสของวันที่26มิถุนายนในวันต่อต้านยาเสพติดอยากให้ทุกครอบครัวนะครับได้มีทักษะนะครับการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานนะครับโดยการใช้หลักการ EF นะครับโดยภาษาอังกฤษนะครับ Executive Function แต่ในภาษาไทยก็คือการพัฒนาการทางสมองส่วนหน้าซึ่งผมเชื่อว่าถ้าทุกครอบครัวมีความเข้าใจในหลักการเรื่องนี้เนี่ยจะทำให้เด็กเยาวชนที่อยู่ในความดูแลปกครองของเราเนี่ยนะครับเป็นคนคุณภาพในอนาคตได้ตัวเลขนะครับที่เราพบว่าเด็กเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ที่อายุ14นะครับอายุ14โดยเกณฑ์ประมาณการที่เป็นมาตรฐานนะครับณขณะนี้ประเทศไทยเราเนี่ยยังอยู่ที่ตัวเลขอายุ14แต่ว่าบางรายบางกรณีบางพื้นที่เนี่ยเราก็พบว่ามีต่ำกว่านั้นแต่ว่ามีจำนวนไม่มากครับแต่ว่าการที่เรารู้ว่ามีเด็กอายุเท่าไหร่อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี่ถือว่าเราและสู่กระบวนการบำบัดหรือให้คำแนะนำที่ถูกต้องได
1: ้ครับจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดในรูปแบบใหม่ๆในปัจจุบันนี้นะครับท่านทางปปส.มีการเฝ้าระวังในเรื่องของการผสมสูตรยาใหม่ๆรวมถึงเรื่องของการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยังไงบ้างครับ
2: ก็ต้องเรียนว่าปปส.เองเนี่ยมีส่วนที่ทำการวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับในการตรวจพิสูจน์ตัวยาเม็ดยาเสพติดในแต่ละประเภทเนี่ยว่ามีองค์ประกอบของสารเคมีใดบ้างนะครับก็ต้องขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าในตัวยายกตัวอย่างเช่นยาบ้าในปัจจุบันเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยมีตัวผสมของเม็ดแอมเฟตามีนกับคาเฟอีนคือผงกาแฟนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการผสมยาอันตรายนะครับที่จะต้องได้รับการอนุญาตจากคุณหมอนะครับในการใช้ยาซึ่งเพิ่มมาอีก2ตัวนะครับผมจะไม่กล่าวในที่นี้ว่ายาอะไรแต่ว่าอยากประชาสัมพันธ์ว่า สูตรใหม่ที่ผสมอยู่ในเม็ดยาบ้าเนี่ยมันทำให้ออกฤทธิ์นะครับทั้งกระตุ้นประสาทแล้วก็กดประสาทไปในโอกาสเดียวกันมันก็จะทำให้ผู้ที่ใช้ยาเสพติดในปัจจุบันเนี่ยใช้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ระบบประสาทสมองเราเนี่ยนะครับถูกกระตุ้นแล้วก็ถูกกดในโอกาสเดียวกันจึงพบเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมี เหตุคดีอุจกรรมที่เกิดกับผู้ที่ใช้ยานะครับแล้วมีการจิตเวชเนี่ยได้รวดเร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังผู้ที่ยังเลิกไม่ได้นะครับก็อยากให้พิจารณาในส่วนตรงนี้ด้วยว่าสุขภาพร่างกายของท่านเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญท่านอาจจะไม่ได้มองถึงผลกระทบด้านอื่นๆต่อคนอื่นต่อสังคมนะครับต่อคนรอบข้างเนี่ยแต่อย่างน้อยเลยก็อยากให้ท่านพิจารณาในส่วนของสุขภาพร่างกายตัวเองนะครับว่าท่านอาจจะเป็นผู้ก่อเหตุตกเป็นผู้ก่อเหตุนะครับโดยที่ท่านไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ก็อยากจะสร้างความรับรู้นะครับในโอกาสที่วันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยนะครับ
1: ครับในฐานะที่ทางปปส.เองก็ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมการป้องกันบำบัดยาเสพติดให้ทุกคนกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ไม่กลับไปเสพซ้ำในตรงนี้ท้ายสุดนะครับท่านอยากให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนครับถึงพิษภัยของยาเสพติดที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวครับ
2: ก็ปัญหายาเสพติดนะครับจะแก้ไขไม่ได้จะหมดไปไม่ได้เลยนะครับหากเราพึ่งพาเพียงเจ้าที่รัฐเพียงฝ่ายเดียวนะครับก็ต้องเรียนว่าทุกท่านเนี่ยคือพลังแผ่นดินนะครับที่สำคัญที่สุดในวันต่อต้านยาเสพติดโลกปีนี้นะครับผมก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับมาร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับชุมชนปกป้องลูกหลานนะครับของเราและหากว่าท่านใดนะครับพบเห็นเบาะแสหรือคนในครอบครัวนะครับต้องการความช่วยเหลือกดแจ้งสายด่วนนะครับ1386และก็ย้ำนะครับข้อมูลของท่านเนี่ยพวกเราจะปกปิดให้เป็นความลับอย่างสูงสุดนะครับ
1: ครับและในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่มาพูดคุยกับเราในเช้านี้ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับกราบขอบพระคุณครับ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทมุ่งจัดสรรงบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: งบประมาณแผ่นดินเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาประเทศโดยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570รัฐบาลเน้นย้ำแนวคิดงบประมาณฐานศูนย์หรือ Zero Base Budgeting เพื่อทบทวนความจำเป็นของทุกโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐและลดภาระทางการคลังในระยะยาวสำหรับปีงบประมาณ2570กำหนดวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนพร้อมจัดสรรงบกลางกว่า693,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 18.32 ของวงเงินทั้งหมดเพื่อรองรับภารกิจจำเป็นและสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีส่วน5หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดได้แก่กระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุขตามลำดับการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศผ่าน6ยุทธศาสตร์สำคัญโดยยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมได้รับงบประมาณสูงสุดกว่า 960,000 ล้านบาทรองลงมาคือยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบประมาณด้านความมั่นคงกว่า 400,000 ล้านบาทเพื่อดูแลความปลอดภัยและแก้ปัญหายาเสพติดขณะที่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ ามารถในการแข่งขันได้รับงบประมาณกว่า 340,000 ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสทางอาชีพส่วนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณกว่า 130,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพิจารณางบประมาณปี2570และพร้อมชี้แจงข้อมูลต่อสภาและประชาชนอย่างรอบด้าน
7: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ในทุกข้อซักถามรวมถึงอธิบายให้ประชาชนได้ทราบถึงการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆและนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนงบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลนี้ได้เสนอขอการพิจารณาต่อรัฐสภาต่อสภาก็จะเป็นการใช้อย่างคุ้มค่าในทุกๆเม็ดเงินค่ะ
6: อย่างไรก็ตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการตรวจสอบความคุ้มค่าความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อให้ทุกเม็ดเงินงบประมาณตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชวิษาปทุมมารายงาน
4: ช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นวันนี้ติดตามรับฟังการดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือถือเป็นเรื่องที่มีความท้าทายและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศรวมทั้งจะต้องเกิดความโปร่งใสชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
8: โครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือกลายเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์อีกครั้งภายหลังที่มีกระแสข่าวถึงบริษัทที่มีผลคะแนนนำซึ่งเคยเป็นบริษัทที่ได้รับโครงการต่อเรือกับกองทัพเรือมาก่อนและถูกตั้งข้อสังเกตในขณะนี้หลายประเด็นทั้งในด้านแบบเรือเมื่อเปรียบเทียบกับรายอื่นๆนโยบายการจัดซื้อแบบชดเชยหรือ offset policy ซึ่งนำไปสู่ความกังขาถึงความโปร่งใสในการได้รับคัดเลือกโดยพลเรือเอกไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือได้เล่าถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นว่ายังไม่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือโดยเฉพาะกรณีแบบเรือของบริษัทที่มีรายงานว่าได้รับคะแนนการพิจารณาที่สูงกว่ารายอื่นรวมถึงระบุด้วยว่าในขณะนี้ยังแถลงหรือชี้แจงเพิ่มเติมไม่ได้เนื่องจากต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎหมาย
9: ตรงนี้มันยังแถลงอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าต้องปฏิบัติตาม
10: ที่บอกว่าบริษัททันวาได้รับการคัดเลือกนี่ข้อที่จริงเป็นยังไง
9: ครับผมยังไม่ได้รับรายงานมาจากกรรมการเขาเลยนะครับขออนุญาตรอตอบอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าตอบมันจะผิดกฎหมายนะครับ
8: อย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันด้วยความมั่นใจว่ากระบวนการดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือจะเป็นไปอย่างโปร่งใสเนื่องจากมี TOR ที่ชัดเจนและมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องคอยกำกับดูแลพร้อมมองถึงประโยชน์ที่จะตามมาจากโครงการดังกล่าวตาม offset policy เช่นในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศรวมทั้งประเทศที่ชนะโครงการจะต้องอุดหนุนสินค้าเกษตรของไทยในอัตราร้อยละ10-15เป็นต้น
11: ผมให้แนวทางไปเรื่องเดียวคือขอให้เป็นประโยชน์กองทัพและประเทศชาติเป็นหลักภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่ผมยืนยันเพราะว่า TOR เราเขียนไว้แล้วกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก็มีอยู่แล้วก็ชัดเจนในการซื้อของแน่ๆเลยคือต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยต้องมีการแลกเปลี่ยนสินค้าบ้างเช่นเราซื้อสินค้าเขาฟรีเกตเขาเนี่ย 17,000 ล้านเนี่ยเขาต้องซื้อสินค้าเกษตรเราบ้างตามจำนวน 10-15% แต่สิ่งต่างเนี่ยไม่สามารถเห็นใน TOR ได้ก็เป็นการขอความร่วมมือแล้วผมเชื่อว่าได้รับความร่วมมือก็ดูอยู่ที่การพูดคุยกัน
8: จากการชี้แจงของกองทัพเรือต่อโครงการดังกล่าวหลายครั้งยืนยันได้ว่ากระบวนการพิจารณาโครงการนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและใกล้ได้ข้อยุติแล้วและด้วยการติดตามความคืบหน้ารวมถึงรายละเอียดจากสื่อมวลชนภาคประชาชนที่มีความสนใจในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และความมั่นคง จึงทำให้เชื่อได้ว่ากองทัพเรือจะต้องพิจารณาทั้ง TOR และข้อเสนอ Offset Policy อย่างรอบคอบที่สุดเพื่อประโยชน์ของกองทัพเรือเองและเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนรวมทั้งเป็นการยืนยันความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับกองทัพเรือเองด้วยปริญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
12: ความโปร่งใสไม่ใช่ทางเลือก
13: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตพงษ์บุญญาณุวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาคุณมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปัจจุบันนี้ก็มีหน้าที่ในการพัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญนะครับวันนี้คนไทยเรานั้นจะต้องเน้นคำว่าความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานก็อยากจะย้ำนะครับว่าองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลจะช่วยลดโอกาสการสุจริตได้อย่างมากเพราะว่าทุกอย่างนะครับที่ตรวจสอบได้นั้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนความโปร่งใสจึงเป็นพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่สำคัญนะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีคำว่าศาสตร์พระราชาเน้นคำว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองต้องมีคำว่าหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นองค์กรองค์กรนะครับจะต้องมีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เดินหน้าพัฒนาองค์กรภายใต้คำว่าธรรมาภิบาลครับ
12: โปร่งใสวันนี้มั่นคงวันหน้าส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
14: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
15: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
18: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

0: คือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of Wood มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
2: บุคคลไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ต่างต้องการชัยชนะและต้องการให้ผู้ที่ไม่ได้คิดพูดหรือทำตามอย่างใจตนพ่ายแพ้ไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างไรก็ตามการเอาชนะนั้นบุคคลพึงหันกลับมาทบทวนตั้งคำถามแก่ตนเองว่าถ้าได้ชัยชนะแล้วจะมีโอกาสกลับแพ้อีกหรือไม่และชัยชนะที่อาจได้เป็นชัยชนะที่ถาวรหรือไม่แล้วจงระลึกถึงพระบรมพุทโธวาทที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีและความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่มีวันกลับแพ้ได้จึงได้แก่การชนะใจตนเองที่จะไม่คิดร้ายพูดร้ายและทำร้ายหากพิจารณาพฤติการทั่วไปในหมู่มนุษย์ย่อมพบว่าการได้ชัยชนะบางทีก็ไม่ใช่ความสุขหากเราไม่รู้จักเอาชนะใจของตนเองให้ได้ก่อนคนที่เอาชนะใจตนได้ย่อมได้รับความสุขอันแท้จริงตัวอย่างชัยชนะที่ไม่มีวันกลับพ่ายแพ้เพราะเกิดจากการชนะใจตนเองเช่นชนะความตระหนี่ด้วยการให้ชนะใจคนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมชนะอุปสรรคด้วยความเพียรชนะความดิ้นรนแสวงหาด้วยความพอเพียงชนะคนความโกรธด้วยความไม่โกรธเป็นต้นพระคติธรรมประธานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายน2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569

0: มาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนรายการดีๆที่จะทำให้ทุกคนก้าวทันการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันศุกร์ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่น FM 93.25 MHz

ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนค่ะทุกเช้าวันศุกร์8นาฬิกาจนถึง9นาฬิกานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ได้สนับสนุนข้อมูลในการผลิตรายการประจำทุกสัปดาห์นะคะรวมถึงขอบคุณทุกคลื่นความถี่วิทยุค่ะที่รับสัญญาณรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนออกอากาศให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวต่างๆที่ได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้ต้องเรียนแจ้งสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนั้นจะเปลี่ยนวันและเวลาการออกอากาศนะคะเป็นวันอาทิตย์ค่ะซึ่งสัปดาห์หน้าก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามกันได้ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนจะออกอากาศในวันอาทิตย์นะคะ 9:10 น.โดยประมาณจนถึง 10:00 น.ค่ะวันนี้รายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนมีประเด็นแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจ3ประเด็นหลักๆนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคืบหน้าการพัฒนาคลองแม่ข่าและชุมชนโดยรอบของเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้ก็จะเป็นท่านรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นะคะนายวิสาขปัญญาช่วยค่ะประเด็นที่2นะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของเชียงใหม่1ใน10เมืองที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกประจำปี2569นะคะเราจะมาเล่าถึงเรื่องของรางวัลนี้นะคะหรือว่าสิ่งที่เราได้รับในครั้งนี้นะคะในรายละเอียดของเรื่องนี้ก็คือท่านรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ค่ะนางธนัญญาเชิดโฉมนะคะและอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็ยังอยู่ในเรื่องของประเด็นของการท่องเที่ยวนะคะในเรื่องของแฮปปี้เชียงใหม่ค่ะดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นตลอดช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวนะคะแคมเปญแฮปปี้เชียงใหม่เป็นอย่างไรนะคะติดตามกันได้ในช่วงที่3ของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนโดยท่านนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะคะนายสุภมิตรกิจจาภิพัฒน์ค่ะเราจะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะเพื่อที่จะได้ประสานงานติดต่อไปยังท่านรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ค่ะ

ในช่วงเวลาของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนทุกๆเช้าที่เราพบกันนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะ

0: ิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะคะในช่วง 9:55 ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราก็จะคุยกันถึงประเด็นที่ได้บอกกับคุณผู้ฟังกันไว้ในช่วงต้นนะคะว่าวันนี้เราจะคุยกันถึงประเด็น1ประเด็นแรกนะคะวันนี้เรามีถึง3ประเด็นกันมีถึง3หน่วยงานองค์กรนะคะซึ่งเรื่องแรกที่เราจะคุยถึงนั่นก็จะเป็นเรื่องของความคืบหน้าการพัฒนาคลองแม่ข่าและชุมชนโดยรอบของเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะซึ่งผู้ที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะในวันนี้ท่านมาถึงห้องส่งเลยค่ะท่านรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นายวิสาขปัญญาช่วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะนะคะซึ่งวันนี้เมื่อทางด้านของท่านรองนายกเทศมนตรีมานั่งคุยกับเราแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็สิ่งนึงที่เรากำลังติดตามความคืบหน้ากันอยู่ก็เรื่องเป็นเรื่องของคลองแม่ข่านะคะนะคะเป็นคลองสำคัญของนครเชียงใหม่เรานะคะเอาเป็นว่าเราจะมาคุยกันเลยค่ะว่าเรื่องของการพัฒนาคลองแม่ข่าที่เรามีการดำเนินการกันอยู่เรื่อยๆณปัจจุบันนี้มีการพัฒนาในเรื่องของคลองแม่ข่านั้นเป็นอย่างไรบ้างค่ะเรียนเชิญท่านรองค่ะ
1: ครับสวัสดีครับทางผู้ชมทางบ้านนะครับกับผมนายวิสาขปัญญาช่วยนะครับรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นะครับให้เป็นมาพบปะกับทางพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของโครงการพัฒนาของแม่ข่านะครับอย่างที่พี่น้องประชาชนทางบ้านทราบกันนะครับเราได้พัฒนาตั้งต่อเนื่องมาตลอดนะครับตั้งแต่ปี2560จริงๆก็ก่อนหน้านั้นด้วยนะครับก็เริ่มกับการทำจิตอาสานะครับเป็นคลองจิตอาสาพอถึงระยะเวลาหนึ่งนะครับทางจังหวัดก็ได้ยกทางคลองแม่ข่าเนี่ยเป็นโครงการนำร่องในการทำจิตอาสานะครับปัจจุบันการพัฒนาคลองแม่ข่านะครับได้ก้าวหน้าไปโอ้มากเลยครับอย่างทางพี่น้องเห็นนะครับก็ผมจะมาเรียนทางพี่น้องทราบว่าคลองแม่ข่าเนี่ยเราแบ่งออกเป็นการพัฒนาออกเป็น3ระดับนะครับ3เฟสนะครับเฟสแรกคือตั้งแต่สะพานรักแกงถึงประตูก้อมนะครับอันตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจากทางที่เราเห็นนะครับที่เป็นโอตลุเมืองไทยเรานี่นะครับเฟสที่2ก็จะเป็นแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นตั้งแต่สะพานรักแกงขึ้นไปทางเหนือถึงป่าช้าช้างคานนะครับแล้วก็จาก กาดก้อมนะครับไปลงไปถึงชุมชนฟ้าใหม่ประตูก้อมนะครับซึ่งเฟสนี้ก็มีปัญหาในความล่าช้านิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเราตอนนั้นน้ำท่วมใหญ่นะครับ ปี67นะครับแล้วก็ทางผู้ประกอบการหรือผู้รับเหมานะครับก็จะมีปัญหาขาดสภาพคล่องไปนิดนะครับทำให้โครงการล่าช้าไปโอ้เยอะพอสมควรนะครับตอนนี้ทำโครงการได้มาสัก 70% ครับ 70% ตอนนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่เราก็ เชิญผู้ประกอบการมาคุยกันนะครับเรื่องการดำเนินการต่อนะครับเป็นอันว่าเราจะทางผู้รับเหมานะทางเจ้าเดิมนะครับเขาจะดำเนินการต่อให้เสร็จนะครับตอนนี้ก็เริ่มลงมือแล้วครับก็จะเป็นขั้นตอนที่ง่ายนะครับเพราะว่าอันที่ยากที่อยู่ในน้ำหรือว่าทำในดินนะครับมันเสร็จหมดแล้วนะครับก็เหลือแต่ง่ายๆ
0: คือตอนเริ่มต้นอาจจะดูยาก
1: ดูยากครับ
0: ค่ะตอนเริ่มต้นเนี่ยที่เราได้มีการติดตามก็คือเรื่องของขยะมูลฝอยต่างๆเยอะมาก
1: ครับ
0: ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการพัฒนาแล้วก็มีการมาตรวจสอบดูแลกันอยู่เรื่อย
1: ๆครับ
0: ค่ะ
1: ครับในส่วนของเฟสที่3อย่างทางพี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับจะเป็นจากถนนสนามกีฬานะครับมาถึงป่าช้าช้างคานนะครับที่สวยๆนะครับที่คนเดินกันเยอะๆนะครับตอนเช้าตอนเย็นนะครับก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับระยะทางถ้ารวมทั้งหมดระยะทางจากถนนสนามกีฬานะครับ ถ้าเสร็จโครงการทั้งหมดนะครับ

0: ถึงถนนมหิดลเลยนะครับคนก็จะสามารถเดินจากสนามกีฬาไปถึงมหิดลได้เลยก็โอ้ยาวเยอะประมาณสัก4-5 กิโลครับจบกับ5 กิโลครับครับตอนนี้โครงการที่3เสร็จแล้วจะมีปัญหาเรื่องโครงการที่2นิดหนึ่งนะครับครับผม
1: นะคะซึ่งในจุดที่มีปัญหาทางเทศบาลเองก็ยังแก้ไขต่อเนื่อง
0: ครับใช่แล้วครับ
1: ค่ะเรายังมีคงมีการแก้ไขต่อเนื่องในเรื่องของการพัฒนาคลองแม่ขาแล้วก็ความคืบหน้าหลายคนอาจจะเคยติดตามแต่เริ่มต้นเลยนะคะว่าเอ๊มองไม่ออกว่าจะเป็นในรูปแบบไหนนะคะมันจะสวยงามขึ้นมาได้อย่างไรจนถึงปัจจุบันนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่พอถึงช่วงฤดูหนาวนะคะเรื่องของช่วงไฮซีซันก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเช็คอินกับจุดขาดของเราจุดเช็คอินของเราที่คลองแม่ขากันอยู่ต่อเนื่องเลยนะคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ค่ะ
0: ครับวันละวันบางวันวันเป็นหมื่นนะครับช่วงพีคนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะเราจะต้องกลับให้มาพีคที่ศูนย์ให้ได้นะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ครับซึ่งเป็นนโยบายของท่านนายกอัศนีบุรุณุปกรณ์นะครับที่ว่าจะทำให้คลองแม่ขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวริมคลองครับที่ปัจจุบันก็มีปัญหาเรื่องของน้ำรั่วน้ำเสียรั่วนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากไอ ระบบท่อใต้ดินของเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับซึ่งองค์การจัดการน้ำเสียเป็นผู้บริหารจัดการเนาะ น้ำท่อจะตันตรงสะพานอัสดาธรนิดหนึ่งครับ
1: คร
0: ับพอตันก็น้ำจะมีน้ำสีดำผุดขึ้นมาหน่อยช่วงนี้ก็จะมีปัญหานะครับน
1: ิ
0: ดนึงครับก็ถึงทางเทศบาลนครเชียงใหม่ทางจังหวัดเชียงใหม่เองหรือว่าทางองค์การจัดการน้ำเสียก็กำลังดำเนินการแก้ไขนะครับ
1: คร
0: ับ
1: นะคะก็พี่น้องประชาชนก็เบาใจได้นะใครที่ไปมองเห็นจุดสีดำนิดนึงนะคะจุดนึงที่ เราเห็นอยู่นั่นคือทางด้านของเจ้าหน้าที่เองก็พบเห็นแล้วนะคะแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงของการดำเนินการแก้ไขค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาคลองแม่ขานะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ในส่วนของแนวทางค่ะท่านรองคะแนวทางในการที่จะดูแลแล้วก็ส่งเสริมให้ชุมชนริมคลองแม่ขามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ทางด้านของเทศบาลนครเชียงใหม่นั้นมีแนวทางในการที่จะไปขอความร่วมมือหรือว่าจะไปดำเนินการอย่างไรกับพี่น้องชุมชนริมคลองอะค่ะ
0: ครับจริงๆทางพี่น้องริมคลองแม่ขานะครับก็เป็นกลุ่มคนที่น่าจะได้รับประโยชน์หรือว่าน่าจะรับผลกระทบด้วยเนา
1: ะ
0: ครับในการพัฒนาคลองแม่ขานะครับในการส่งเสริมทางที่ให้ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับก็ทางเทศบาลเองก็หลังจากเราดำเนินการพัฒนาเสร็จนะครับพัฒนาเสร็จเราเล็งเห็นความสำคัญในการให้มันยั่งยืนนะครับการที่จะให้มันยั่งยืนเนี่ยต้องประชาชนในพื้นที่ต้องจะต้องมีส่วนร่วมในการดูแลรักษานะครับจะทำยั่งยืนก็ได้ทางเทศบาลก็ได้รณรงค์นะครับแล้วก็ได้ตั้งคณะกรรมการเขาเรียกคณะกรรมการดูแลรักษาสองฝั่งคลองแม่ขาครับตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมา
1: เรามีคณะกรรมการ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ครับก็จะ เอาฝั่งกำแพงงามครับ4คนนะครับทางฝั่งหัวฝาย4คนแล้วก็จะมีของเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงให้นะครับก็หน้าที่ของกรรมการก็จะดูแลเรื่องของการค้าขายนะครับเขาจะเอาคนในชุมชนก่อนนะครับการจัดสีคลองแม่ขานะครับสีทาอาคารต่างๆทารั้วนะครับก็ไม่ให้อยู่ในโทนฉูดฉาดเนาะครับคร
1: ับ
0: ครับตลอดจนการตั้งล็อกขายของนะครับเราต้องให้เขามีส่วนร่วมเนาะครับตอนนี้เรามีคณะกรรมการดูแลอยู่ครับของคอมเมอร์คายฝั่งด้านละแกงนะครับส่วนอนาคตต่อไปเนี่ยตอนนี้เรากำลังพูดคุยกับทางช้างม้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันครับจะให้ทางชุมชนตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมาดูแลรักษาคลองนะครับเขาคือเ ขาจะเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของเนาะ
1: เป็นเจ้าของพื้นที่
0: เจ้าของที่ตื่นมาเขาบางครั้งไม่ต้องรอทางเจ้าที่ของเทศบาลมาเก็บขยะเขาก็จะเก็บกันเองเขากวาดกันเองนะครับก็ตอนนี้ทางเทศบาลก็นำร่องทางจะสองชุมชนนะครับผม
1: จริงๆแล้วพี่น้องชุมชนก็อาจจะต้องคิดว่าเราจะทำยังไงให้บ้านเราดูสะอาดสะอ้านดูหน้ามองมีแขกมาเยือนมีใครมาเยี่ยมบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องหาทางที่จะช่วยกันดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวบ้านเราให้ได้เยอะที่สุด
0: ครับ
1: ค่ะนั่นก็เป็นการมีส่วนร่วมของพี่น้องในชุมชนนะคะเชื่อว่าพี่น้องในชุมชนทุกคนรู้สึกดีนะคะที่เมื่อมีนักท่องเที่ยวมาเดินมาเที่ยวบ้านเราแล้วเขาก็มีรายได้ซึ่งทางเทศบาลเองก็ไม่ได้กีดกันในเรื่องของการที่จะมานั่งขายของซึ่งเจ้าของบ้านสามารถขายของได้
0: ขายของได้เลยครับ
1: ครับนะคะ
0: เพียงแต่เราเข้าไปตั้งกฎเกณฑ์นิดนึงว่าขอบเขตการขาย
1: อยู
0: ่ขอบเขตการขายนี่ให้อยู่ในห้ามเลยทางเท้าเลยทางเดินมานะ
1: เราก็จะมีพื้นที่จำกัดไว
0: ้ครับจำกัดไว้ครับอันนี้ก็คณะกรรมการชุมชนเป็นคนช่วยดูแลครับคณะกรรมการดูแลของแม่ขานะครับ
1: ครับค่ะก็ถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงที่สำคัญนะคะสำหรับการพัฒนาคลองแม่ขาโดยคณะกรรมการชุมชนคณะกรรมการประธานชุมชนพี่น้องประชาชนเจ้าของบ้านเองช่วยกันดูแลนะคะแล้วก็โดยที่มีเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยงนะคะซึ่งก็สามารถที่จะไปปรึกษาหารือหรือยังไงก็สามารถที่ประธานชุมชนหรือว่าตัวแทนชุมชนก็สามารถที่จะไปพูดคุยกับทางเทศบาลได้
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็เป็นการเปิดโอกาสทั้งสองฝั่งนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนหรือว่าคนริมคลองชุมชนริมคลองเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการแล้วก็ดูแลความสวยงามได้
0: ถูกต้องครับ
1: ด้วยตัวเอง
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะในด้านของการท่องเที่ยวค่ะท่านรองค่ะในด้านของการท่องเที่ยวนั้นมีแผนในการที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนควบคู่ไปกับการรักษาพื้นที่กันอย่างไรซึ่งเบื้องต้นเราคุยกันไปแล้วบ้างนะคะก็คือการที่จะต้องมาช่วยกันดูแลความสะอาดนะคะซึ่งเทศบาลก็จะมีกฎระเบียบเงื่อนไขอยู่บ้าง
0: ครับ
1: นะ
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับเพื่อที่จะให้ชุมชนเองนั้นต้องมีการบริหารจัดการมีการดูแลกันอย่างทั่วถึง
0: ครับ
1: นะ
0: ครับก็ในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนนะครับก็ทางเทศบาลเรานะครับเห็นความสำคัญไปอย่างยิ่งเพราะว่าคนอย่างผมได้นำเรียนแต่ตอนแรกๆว่าประชาชนริมคลองทั้งได้รับผลกระทบทั้งได้ประโยชน์เนาะการส่งเสริมเศรษฐกิจเนี่ยคือทางพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาอยู่ริมคลองเนี่ยเขาควรจะได้รับประโยชน์ได้รับสิทธิ์นะครับในการค้าขายนะต่างๆนะครับทางเทศบาลก็จะเข้าไปส่งเสริมเศรษฐกิจต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมทางด้านการประชาสัมพันธ์นะครับการเข้าไปเรื่องของตรวจเรื่องของอาหารปลอดภัยนะครับ
1: คร
0: ับเพราะว่าเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวนักท่องเที่ยวเข้ามาถ้าเกิดกินอะไรในคลองแม่ขาไปมีปัญหาก็จะมีผลกระทบในด้านชื่อเสียงนะครับแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนะครับปัจจุบันนี้นะครับคลองแม่ขานะครับจะมีการแสดงทุกวันเลยแสดงทุกวัน
1: คร
0: ับต้นสะพานลายแกงนะครับคือเรากระตุ้นเศรษฐกิจเนาะกระตุ้นการท่องเที่ยวริมคลองนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยก็จะเป็นจริงๆเทศบาลไม่ได้จ้างมานะครับคือแรกๆนะเราก็จะเสนออาสาสมัครให้เข้ามาแสดงต่างๆจะมีดนตรีพื้นเมืองนะครับครับดนตรีพื้นเมืองมีไอ้ดนตรีสากลนะครับครับแล้วก็มีการเล่นต่างๆจนถึงทุกวันนี้มีการแสดงทุกวันนะครับครับก็พอแสดงทุกวันก็คนเข้ามาเที่ยวเขาก็มีกิจกรรมอะไรที่ได้ดูนะครับครับ
1: ทำให้พื้นที่เรามีสีสันมากขึ้น
0: สีสันมากขึ้นส่วนการกระตุ้นอย่างอื่นก็เราอาจจะมีปีนึงเราจะทำเรื่องของปีที่แล้วทำเรื่องของแข่งเรือกระด้งนะครับ
1: ใช่ค่ะเรายังเคยประชาสัมพันธ์กันอยู่
0: แข่งเรือกระด้งนะครับแล้วก็มีการแสดงบอลลูนต่างๆนะครับก็เราก็ทำต่อเนื่องนะครับทางเทศบาลนะครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากนั้นก็จะเป็น การร่วมมือกับทางหน่วยงานต่างๆนะครับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยววิไลนาฏศิลป์นะครับแล้วก็ทางจังหวัดนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยหรือหน่วยจิตอาสาต่างๆเขาก็จะมาช่วยทำเรื่องของการกระตุ้นการเศรษฐกิจเนี่ยนะครับจะมีตลอดเลยครับผม
1: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมนะคะสนับสนุนให้พื้นที่ของชุมชนนะคะเป็นพื้นที่ที่สร้างรายได้แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ให้การส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่เองก็เป็นหัวหลักนะคะเป็นหลักในการที่จะดูแลซัพพอร์ตนะคะให้ข้อมูลแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาให้กับชุมชนในพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ที่สวยงามนั่นคือคลองแม่ข่าของเชียงใหม่เรานะคะในช่วงท้ายค่ะท่านเรามีอะไรที่จะฝากถึงพี่น้องประชาชนกันบ้างคะ
0: ครับทางเทศบาลนครเชียงใหม่จะฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของคลองแม่ข่านะครับก็สิ่งสำคัญเรื่องของความสะอาดเนา
1: ะ
0: ความสะอาดก็ขอพี่น้องเราเนี่ยช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับไม่ทิ้งอะไรลงไปในคลองนะครับ
1: ค
0: ่ะแม้แต่เรื่องของน้ำเสียเองก็ทางเทศบาลตอนนี้ทำท่อเรียบคลองให้หมดละครับก็ไม่ต้องปล่อยลงบนทางโค้งทางเท้าเลยหรือทางเดินแล้วก็เอาไปจำในท่อของเทศบาลที่ทำระบบให้เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับก็อำนวยความสะดวกกันมากขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ค่ะนายวิสาขะปัญญาช่วยกับเรื่องของความคืบหน้าการพัฒนาคลองแม่ข่าและชุมชนโดยรอบของเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะซึ่งเราเองนะคะถือว่าเป็นพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่ก็อยากจะเห็นเทศบาลนครเชียงใหม่หรือว่าพื้นที่ในเขตของเทศบาลนครเชียงใหม่ในเมืองเชียงใหม่ของเราเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็น่าประทับใจกันต่อไปค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องของคลองแม่ข่าหัวใจสำคัญของเมืองเชียงใหม่นะคะ
0: คร
1: เราหวังว่าในช่วงนี้การหลังจากที่มีการพัฒนาแล้วความสวยงามนะสิ่งต่างๆภาพต่างๆก็คงจะเกิดขึ้นอย่างสวยงามกันต่อไปนะคะเป็นของขวัญให้สำหรับพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่แล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ครับครับขอบคุณมากครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะนั่นคือช่วงแรกของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะคะกับเรื่องของการพัฒนาคลองแม่ข่าและชุมชนโดยรอบของเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราได้ให้การพัฒนาเรารวมถึงเทศบาลนครเชียงใหม่เองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากติดตามความคืบหน้าในขั้นตอนต่อไปซึ่งโอกาสหน้าเราก็คงจะได้กลับมาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนค่ะ
2: สำคัญมาถึงแล้วเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
3: อ๋อ แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริงๆ
4: แน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
7: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
8: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
7: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
9: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ค่ะคุณผู้ฟังคะยังอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะคะประเด็นแรกที่เราคุยกันถึงก็เป็นเรื่องของการพัฒนาคลองแม่ข่านะคะเพื่อความสวยงามของเมืองเชียงใหม่ค่ะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะกลับไปพูดถึงเรื่องของสิ่งดีๆที่ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ได้นำเสนอให้พวกเราได้รับฟังกันนะคะกับช่วงของเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ค่ะ
10: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ในรอบสัปดาห์เริ่มกันที่การเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนนำนายกเหล่ากาชาดและคณะผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพร้อมทั้งวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของพระสกนิกรชาวไทยและชาวเชียงใหม่ตลอดพระชนชีพวัดเจดีย์หลวงวรวิหารจัดพิธีตานซ้ายตานแตนบูรณวิหารเสาอินทขินโดยผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นำพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีตานซ้ายตานแตนเพื่อขอขมาและทำบุญอุทิศให้แก่อดีตบุรพกษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรล้านนาเจ้าอาวาสบุรพาจารย์และผู้อุปถัมภ์วัดเจดีย์หลวงวรวิหารที่ล่วงลับไปตามขนบธรรมเนียมล้านนาก่อนการเริ่มบูรณะวิหารเสาอินทขินจากนั้นผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนได้นำพระสกนิกรชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาร่วมถวายพระกุศลด้วยความอาลัยและสำนึกในพระเมตตาคุณอันหาที่สุดมิได้และพิธีเจริญจิตภาวนาเนื่องในโอกาสที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวมุสลิมเปิดตัวเชียงใหม่มุสลิมเฟรนลี่2026ซึ่งผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนได้เป็นประธานเปิดงานครับ สำหรับโครงการเชียงใหม่มุสลิมเฟรนลี่เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการจัดกิจกรรมอาหารฮาลาลเชียงใหม่ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารให้เข้าสู่กระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลพร้อมผลักดันโรงแรมที่พักแหล่งท่องเที่ยวและสปาให้มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบมุสลิมเฟรนลี่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมให้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มากยิ่งขึ้นครับเชียงใหม่ผนึกพลังนักศึกษาจิตอาสาฟื้นฟูเมืองเก่าทาสีปรับภูมิทัศน์เตรียมพร้อมรับการประเมินมรดกโลกสิงหาคมนี้ครับโดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และสภาเมืองเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เดินหน้าฟื้นฟูภูมิทัศน์เขตเมืองเก่าเชียงใหม่จัดกิจกรรมแต่งหน้าบ้านทาสีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่6ได้นำนักศึกษาจิตอาสาจากคณะครุศาสตร์จำนวน120คนลงพื้นที่ปรับปรุงอาคารบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะกว่า54จุดคืนความสะอาดสวยงามและเสริมภาพลักษณ์เมืองประวัติศาสตร์ล้านนาก่อนเข้าสู่การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนมรดกโลกในเดือนสิงหาคมนี้ครับรองผู้ว่าบุญลือธรรมธรานุรักษ์ให้การต้อนรับนางลุยชาราแกเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและคณะในโอกาสมาเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวและหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และสหภาพยุโรปเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อย่างสมดุลทั้งด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ประมวลกิจกรรมที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่มาให้ได้ติดตามกันทุกสัปดาห์โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: นั่นก็เป็นช่วงดีๆเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนะคะและมาถึงช่วงเวลานี้ค่ะคุณผู้ฟังช่วงของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนกับอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนั่นก็คือเรื่องที่เราท่านหลายคนก็อาจจะได้ยินข่าวคราวในช่วงที่ผ่านมานะคะกับข่าวดีสำหรับเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่1ใน10เมืองที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกปี2569ค่ะเรื่องราวนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นว่ามายังไงนะคะโดยท่านรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ค่ะคุณท่านนันยาเชิดโฉมสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะผู้ดำเนินรายการและสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มาพูดคุยในรายการนี้นะคะวันนี้ตั้งใจจะมาอัปเดตสถานการณ์การท่องเที่ยวนะคะรวมถึงกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่และโปรโมชั่นดีๆที่อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านมาสัมผัสกับเสน่ห์เชียงใหม่ค่ะในช่วงฤดูฝนนี้นะคะหรือช่วงกรีนซีซั่นค่ะ
1: นะคะต้องเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการได้คุยถึงเรื่องของเชียงใหม่1ใน10เมืองที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกน่าดีใจสำหรับคนเชียงใหม่นะคะให้เล่าถึงเรื่องของการที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้อะค่ะว่าเป็นยังไงบ้างรวมถึงเล่าถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงกรีนซีซั่นเป็นอย่างไรค่ะเรียนเชิญค่ะ
11: อ๋อน
1: ับ
11: ว่าเชียงใหม่น่ะเป็นข่าวดีมากเลยนะคะที่ได้จับอันดับเป็น1ใน10เมืองที่ดีที่สุดของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเลยนะคะเป็นความภาคภูมิใจของชาวเชียงใหม่เลยนะคะก็ด้วยเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็นิตยสาร Travel Advisor South Asia ฮ่องกงมาเก๊านะคะได้ประกาศรางวัลLuxury Award Asia Pacific ปีนี้นะคะซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรติด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเลยนะคะโดยในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ติดอันดับค่ะเป็น1ใน10เมืองที่ดีสุดค่ะในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะอันนี้อ้างอิงจากการโหวตของผู้อ่านและนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะคะก็อันนี้รางวัลที่เชียงใหม่ได้รับการจัดลำดับในครั้งนี้นะคะก็สะท้อนเห็นว่าเชียงใหม่เราเนี่ยมีศักยภาพและมีเสน่ห์ของเชียงใหม่น่ะได้รับการยอมรับของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะคะ ก็เหตุผลสำคัญที่นักท่องเที่ยวโหวตให้จังหวัดเชียงใหม่ติดอันดับในครั้งนี้นะคะนักท่องเที่ยวมองว่าเชียงใหม่นะมีเสน่ห์ค่ะมีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมล้านนามีวิถีชีวิตธรรมชาติที่งดงามนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะผู้คนมีอัธยาศัยไมตรีและมีบริการที่เป็นเลิศด้วยค่ะแล้วก็เป็นเมืองที่มีไลฟ์สไตล์และเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่พี่สามารถเป็นต้นแบบของเมืองที่ผสานโลกธุรกิจและก็การพักผ่อนเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบเลยค่
1: ะ
11: ก็เหตุผลดังกล่าวนี่นะคะก็จะเป็นเครื่องยืนยันว่าเชียงใหม่คือเมืองที่มีเสน่ห์ระดับโลกเลยนะคะมีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะก็รางวัลนี้ก็จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ยังสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวใฝ่ฝันที่จะมาเดินทางมารวมถึงนักลงทุนและผู้ประกอบการทั่วโลกนะคะที่ครั้งหนึ่งอยากจะมาเยือนที่จังหวัดเชียงใหม่อะค่ะ
1: ค่ะในช่วงของกรีนซีซั่นนี้ค่ะเชียงใหม่เรื่องของสถานการณ์การท่องเที่ยวในเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างคะ
11: ในช่วงนี้นะคะ,
1: คะ
11: นับได้ว่าเป็นช่วงโลซีซั่นของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ,
1: คะ
11: ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกนะคะก็ส่งผลให้ความเชื่อมั่นและการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มนะคะก็จำนวนนักท่องเที่ยวก็บางตาลงนะคะเมื่อเทียบกับช่วงไฮซีซั่นที่ผ่านมาค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะในช่วงกรีนซีซั่นนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มองหาประสบการณ์นักท่องเที่ยวที่แตกต่างเน้นการพักผ่อนอย่างแท้จริงด้วยนะคะก็ช่วงกินซีซั่นนี้นะคะก็เป็นอีกช่วงนึงที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาสัมผัสจังหวัดเชียงใหม่ในมุมมองที่แตกต่างค่
1: ะ
11: รับรองว่าประทับใจแน่นอนค่ะเพราะช่วงนี้เชียงใหม่มีธรรมชาติสวยงามมากเลยนะคะเขียวขจีอุดมสมบูรณ์ที่สุดเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
11: แล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาช่วงนี้ก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เงียบสงบนะคะ
1: ค่ะ
11: อากาศก็ดีด้วยค่ะแล้วก็มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายไม่ว่ากิจกรรมเชิงวัฒนธรรมชุมชนอาหารและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆให้ทุกคนได้เลือกชมชิมชอบและรับส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมายเลยค่ะ
1: ค่ะ
11: จะขอพูดถึงกิจกรรมของทตท.นิดนึงได้ไหมคะในส่วนของทตท.เนี่ยมีกิจกรรมมีภารกิจหลักๆนะคะก็คือส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศนะคะโดยในช่วงนี้นะคะกรีนซีซั่นนี้ได้เดินหน้าจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นนะคะก็ทท.ก็ได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวออกเดินทางมาช่วงฤดูฝนเนี่ยค่ะซึ่งเป็นช่วงที่ธรรมชาติของประเทศไทยเราเนี่ยสวยงามมากเลยนะคะบรรยากาศสดชื่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในพวกภูมิภาคเลยนะคะก็ทท.สำนักงานใหญ่นะคะก็ได้จัดแคมเปญเสน่ห์ไทย Feel All The Feeling ด้วยค่ะก็จัดขึ้นในช่วงมิถุนายนกันยาปีนี้นะคะก็ต่อยอดค่ะกระแสภาพยนตร์โฆษณา Feel All The Feeling โดยนำพลังซอฟต์พาวเวอร์ของน้องลิซ่านะคะลาลิสามโนบาลนะคะซึ่งเป็น Amazing Thailand Grand Ambassador มาส่งเสริมทะเลของประเทศไทยแล้วนะคะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของไทยด้วยค่ะโดยโครงการนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยค่ะทางทท.สำนักงานเชียงใหม่ก็ได้จัดโครงการสอดคล้องกับโครงการFeel All The Feeling ของทท.ส่วนกลางนะคะก็ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสมาคมชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเชียงใหม่นะคะจากงานหนึ่งค่ะก็อยากแนะนำชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวกันนะคะชื่องานลานนาเรเนซองส์นะคะในระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569นี้ค่ะฟังดูแล้วก็น่ามาเที่ยวไหมคะ
1: ค่ะจริงๆแล้วเชียงใหม่เรามีเรื่องของการท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายมีงานต่างๆคือเชียงใหม่เที่ยวได้ทุกวัน
11: ใช่ค่ะโดยเฉพาะงานนี้นะคะก็ทท.เชียงใหม่ก็ตั้งใจว่าจะ ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้โครงการ Feel the Feeling นะ
1: คะ
11: มีแนวคิดว่าจะสร้างเสน่ห์ไทยสู่ไวรัลนะคะก็ยกระดับอัตลักษณ์ล้านนานะคะยกระดับกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความร่วมสมัยในระดับสากลค่
1: ะ
11: ก็อันนี้ก็ได้นำอัตลักษณ์ของล้านนาของเชียงใหม่เรานี่นะคะมาตีความใหม่
1: ค
11: ่ะให้มีความร่วมสมัยสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่นะคะผสมผสานกับอัตลักษณ์ล้านนาผ่านกิจกรรม3กิจกรรมด้วยกันนะคะด้านแฟชั่นอาหารและดนตรีด้วยค่ะซึ่งจุดประสงค์หลักๆนะคะก็เพื่อสร้างภาพลักษณ์เชียงใหม่ให้เป็นเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในระดับสากลค่ะแล้วก็ตั้งใจที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงและกลุ่มคนรุ่นใหม่จากทั่วโลกนะคะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะ
1: คะ
11: ก็กิจกรรมไฮไลท์ของงานลานาเรเนซองส์นะคะมีด้วยกัน3กิจกรรมด้วยกันค่ะอยากจะเล่านิดนึงนะคะก็กิจกรรมแรกก็คือลานาโอตะกูค่ะโอกูตูค่ะขอโทษลานาโอตะกูอ่านยากนิดนึงนะ
1: คะ
11: ก็ถือว่าเป็นงานแฟชั่นโชว์ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้นะคะที่จะถึงนี้นะคะความพิเศษของกิจกรรมก็คือว่าเราได้เปลี่ยนทางม้าลายบริเวณสี่แยกริมคำย่านนิมันเหมินนะคะทุกท่านก็คงเคยไปแถวนั้นนะคะให้กลายเป็นรันเวย์ระดับโลกนะคะสร้างปรากฏการณ์ใหม่กลางเมืองเชียงใหม่เลยค่ะซึ่งทางทท.สำนักงานเชียงใหม่ก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาชมแฟชั่นโชว์ในรูปแบบแฟชม็อบแฟชั่นโชว์ค่ะก็จะได้สัมผัสกับพลังของผ้าเมืองท้องถิ่นที่ถูกตีความใหม่จนเฉิดฉายนะ
1: คะ
11: ปรากฏความรู้สึกสุดล้ำบนจอ LED กลางเมืองเชียงใหม่ด้วยนะคะอันนี้ทท.เชียงใหม่ตั้งใจที่จะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นล้านนาของเราเนี่ยนะคะโดยได้นำเสนอแฟชั่นผ้าพื้นเมืองร่วมสมัยที่นำอัตลักษณ์ล้านนาและผลงานของห้องเสื้อและนักออกแบบในจังหวัดเชียงใหม่นะ
1: คะ
11: มาผสมผสานพื้นศิลปะพื้นถิ่นเข้ากับแฟชั่นระดับสากลค่ะอันนี้ก็จะช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ของล้านนายกใหม่นี่ที่ร่วมสมัยสร้างสรรค์เปี่ยมด้วยเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์อันนี้ก็อยากเชิญชวนทุกท่านห้ามพลาดเลยนะคะวันที่1สิงหาคมนี่ค่ะกิจกรรมแรกเนา
1: ะ
11: กิจกรรมที่2นะคะชื่อกิจกรรมลานาโอมาซาเกะค่ะหรือ Feel All The Taste กิจกรรมนี้นะคะก็มุ่งชวนให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับรสชาติร้านนาในมิติใหม่ค่ะรสชาติของอาหารนะ
1: คะ
11: ก็ผ่านประสบการณ์การรับประทานอาหารที่แปลกใหม่ค่ะและเรื่องราวแบบไฟน์ไดนิ่งนะคะมีเรื่องเล่าด้วยนะคะในระหว่างทานอาหารในท่ามกลางบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยค่ะโดยเชฟชั้นนำของจังหวัดเชียงใหม่ที่คัดเลือกและรังสรรค์เมนูพิเศษจากวัตถุดิบท้องถิ่นและภูมิปัญญาของร้านนานะ
1: คะ
11: ผสมผสานกับเทคนิคการปรุงอาหารร่วมสมัยนะคะแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวอัตลักษณ์เชียงใหม่ผ่านทุกจานอาหารเลยค่ะเทคนิคการทำอาหารและการจัดจานการนำเสนอและการบริการที่พิถีพิถันในครั้งนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันที่15สิงหาคมนะคะที่วิลล่าอุชิค่ะ
1: ค่ะต้องขออภัยค่ะท่านรองค่ะวันนี้เวลาของทท.นะคะหมดแล้ว
11: อ๋อค่ะอีกกิจกรรมหนึ่งทันไหมคะ
1: ขอสั้นๆนะคะ
11: ค่ะก
1: ็
11: กิจกรรมอีกอันนึงคือลานนามิวสิก EMD นะคะอันนี้ก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาพบกับค่ำคืนแห่งความสุขสนุกสนานและเทศกาลดนตรีผสมผสานกับดนตรีแดนซ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะในวันที่8สิงหาค่ะณเปอร์คาเฟ่ CNXอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ทท.สำนักงานเชียงใหม่นะคะอันนี้เรากำลังจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านเชิญชวนมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค
1: ่
11: ะ
1: ได้เลยค่ะจริงๆแล้วทท.มีอะไรดีๆมากมายที่จะนำเสนอกับพี่น้องประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวเดี๋ยวโอกาสหน้าเราคงได้คุยกันอีกนะคะ
11: ค่ะ
1: ขอบพระคุณมากๆค่ะ
11: ค
1: ่
11: ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะเสียงจากท่านรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ค่ะกับเรื่องของเชียงใหม่1ใน10เมืองที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกปี2569ค่ะ

0: ยังอยู่ด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนและอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเรายังคงอยู่ในเรื่องการท่องเที่ยวนะคะแพ็กเกจดีๆแฮปปี้เชียงใหม่ค่ะจะดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในช่วงของการท่องเที่ยวแคมเปญแฮปปี้เชียงใหม่เป็นอย่างไรเราได้เรียนเชิญท่านนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่นะคะนายสุภมิตรกิจจาพิพาตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะนะคะวันนี้ได้คุยกับท่านนายกค่ะคุยกันถึงเรื่องของแคมเปญแฮปปี้เชียงใหม่ค่ะท่านนายกคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของแคมเปญนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเชียงใหม่นั้นจะได้รับประโยชน์อะไรกันบ้างค่ะเรียนเชิญค่ะ
1: ครับองค์การแฮปปี้เชียงใหม่นะครับก็เป็นความมือของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับกับทางจังหวัดแล้วก็ตลอดจนผู้ประกอบการในเชียงใหม่นะครับได้รวมกันนะครับในการทำโปรโมชั่นพิเศษในช่วงกีดซีซั่นครับแล้วก็มีการโปรโมทออกไปในสื่อต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศครับก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งทางจังหวัดแล้วก็ทางอสทสำนักงานเชียงใหม่แล้วก็ทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับร่วมกันสนับสนุนครับแล้วก็ทางการท่าเองก็ช่วยนะครับหลายหน่วยหลายองค์กรครับช่วยกันตรงนี้ครับ
0: ค่ะนะคะซึ่งแคมเปญแฮปปี้เชียงใหม่นั้นจะเกิดประโยชน์อะไรกับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่อยู่ในเชียงใหม่บ้างคะ
1: จริงๆก็สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับก็จะได้รับโปรโมชั่นพิเศษนะครับดีๆจากผู้ประกอบการทั้งแหล่งท่องเที่ยวทั้งโรงแรมที่พักนะครับบูติคต่างๆหรือแม้กระทั่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นปางช้างนะครับคาเฟ่นะครับร้านอาหารก็เรียกว่าผู้ประกอบการเกือบผู้ประกอบการทุกฝ่ายนะครับในเชียงใหม่ก็มารวมกันแล้วก็ทำโปรโมชั่นดีๆตรงนี้ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเข้ามาในเชียงใหม่แล้วก็จะมีการวางโปรแกรมในการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นตามปางช้างคาเฟ่ต่างๆการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติที่ท่านนายกพูดถึงซึ่งก็จะเข้ามาเกี่ยวเนื่องแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษจากแคมเปญแฮปปี้เชียงใหม่อยู่แล้วใช่ไหม
1: คะใช่ครับก็เป็นการมอบโปรโมชั่นพิเศษต่างๆนะครับแล้วก็เป็นที่สำคัญก็คือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่รู้จักของให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเพิ่มมากขึ้นครับ
0: ค่ะในช่วงกรีนซีซั่นนี้ค่ะท่านนายกคะ อยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเชียงใหม่กันยังไงบ้างในช่วงกรีนซีซั่นมีข้อแนะนำอะไรไหมคะ
1: จริงๆอย่างเราอยู่เชียงใหม่เองอ่ะเราจะทราบดีว่าช่วงฤดูฝนนะครับช่วงกรีนซีซั่นเป็นช่วงที่น่าเข้ามาเที่ยวมากนะครับเพราะอากาศก็ดีนะครับทุกอย่างบรรยากาศก็ดีนะครับแล้วก็ผู้คนก็พอดีไม่มากเกินไปนะครับก็อยากจะเรียนเชิญนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและต่างชาติก็ลองเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่นะครับเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นดูครับ
0: ค่ะพอจะมีสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าแนวทางของสถานที่ท่องเที่ยวจะแนะนำไหมคะ
1: โอ้โหจริงๆ
0: เยอะมากใช่ไหม
1: เยอะมากเชียงใหม่คือแล้วแต่เลยว่าเราอยากจะมาในรูปแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือเช็คอินตามคาเฟ่ร้านอาหารนะครับซึ่งตอนนี้เชียงใหม่เองผมว่าเรามีทุกอย่างที่จะซัพพอร์ตนักท่องเที่ยวได้นะครับรวมถึงเราก็จะอย่างณตอนนี้เองทางสมาคมเองเราก็โปรโมทในเรื่องของมุสลิมเฟรนลี่นะครับก็มีแหล่งร้านอาหารตาร้านที่ขึ้นชื่อต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแนะนำครับ
0: อย่างเช่นในพื้นที่ไหนบ้างคะ
1: ตอนนี้เราโฟกัสในอำเภอเมืองนะครับแล้วก็ใกล้เคียงแต่ถามในอนาคตเนี่ยเราก็วางไว้ว่าเราจะทำใน รื่องของมุสลิมเฟรนลี่กระจายไปทั้งหลายๆอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: ค่ะนะคะเชื่อว่านักท่องเที่ยวในอนาคตหรือวันต่อๆไปจะต้องได้เห็นความสะดวกสบายในทางด้านของการท่องเที่ยวการทานอาหารการพักผ่อนของท่านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่จะพร้อมอำนวยความสะดวกมากขึ้น
1: ครับผม
0: ค่ะค่ะท่านนายกมีอะไรที่อยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ส่งท้ายกันสักนิดนึงค่ะ
1: อย่างที่เรียนนะครับว่าเชียงใหม่เองนะครับในช่วงกีดซีซั่นเองเนี่ยมันจะมีบรรยากาศที่เรียกว่าพิเศษไปอีกแบบนึงก็อยากจะเชิญนะครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เข้ามาดูในเขตของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่หรือเข้าโครงการแฮปปี้เชียงใหม่ซึ่งเรามีโปรโมชั่นพิเศษมากมายนะครับในช่วงปีซีซั่นซึ่งปีนี้เราถือว่าเป็นปีแรกในการคิกออฟแล้วปีหน้าปีต่อๆไปเราก็จะทำให้มันดียิ่งขึ้นครับ
0: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นแพ็กเกจดีๆสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่ของเรากับแคมเปญ Happy เชียงใหม่นะคะซ
1: ึ่
0: งสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแคมเปญนี้ได้ที่ไหนบ้างคะ
1: ที่เข้าไปดูได้นะครับในเพจสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้เลยครับ
0: ค่ะ
1: นะครับหรือเสิร์ชคำว่า Happy เชียงใหม่ก็จะมีรายละเอียดครับ
0: นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการอำนวยความสะดวกสำหรับการวางแผนวางโปรแกรมในการพักผ่อนท่องเที่ยวของทุกท่านวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นายสุภมิตรกิจจากพิพัฒน์ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะเราพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะนะคะวันนี้รายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะคะคุณผู้ฟังเราคุยกันถึง3ประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคืบหน้าการพัฒนาคลองแม่ข่าและชุมชนโดยรอบของเทศบาลนครเชียงใหม่โดยท่านรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นายวิสาขะปัญญาช่วยนะคะรวมถึงทางด้านของเรื่องของเชียงใหม่1ใน10เมืองที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกปี2569โดยท่านรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศสำนักงานเชียงใหม่นะคะนางทนัญญาเชิดโฉมซึ่งจริงๆแล้วมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวและปิดท้ายนะคะที่แคมเปญดีๆแฮปปี้เชียงใหม่สนใจในแคมเปญ นี้สามารถเซิร์ชเข้าไปที่เพจของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะคะหรือเซิร์ชคำว่าแฮปปี้เชียงใหม่เราก็จะได้รับทราบรายละเอียดโดยท่านนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นายสุภมิตรกิจจาภิพัฒน์ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
6: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
5: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
6: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
5: ไม่เสพ
6: ไม่ขาย
5: ไม่ทำลายอนาคต

0: ญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีคณะรัฐมนตรีคู่สมรสประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเมื่อเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีและภริยาได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลและน้อมแสดงมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาซึ่งรัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมถวายพระกุศลและสืบสานพระพุทธศาสนานิตยาคุณสิมรายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาบ้าสูตรใหม่หลังพบแนวโน้มการก่อคดีอุชกันและปัญหาสุขภาพจิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
5: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพิสูจน์ทางเคมีของปปส.พบว่ายาบ้าในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงส่วนผสมของเมทแอมเฟตามีนและคาเฟอีนเหมือนในอดีตแต่มีการลักลอบนำยาอันตรายประเภทที่ต้องจ่ายโดยแพทย์อีก2ชนิดมาผสมรวมอยู่ด้วยซึ่งสูตรใหม่นี้ส่งผลให้ออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นและกดประสาทในเวลาเดียวกันทำให้ผู้เสพมีแนวโน้มการใช้งานที่ถี่และมากขึ้นส่งผลกระทบทำลายระบบสมองอย่างรุนแรงและนำไปสู่อาการจิตเวทรวมถึงการก่อเหตุรุนแรงสะเทือนขวัญได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นจึงขอเตือนไปยังกลุ่มผู้เสพและเยาวชนให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพและคนรอบข้างและเร่งรัดตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มผู้เสพหน้าใหม่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทางปปส.มีความห่วงใยและเน้นย้ำให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการป้องกันโดยสนับสนุนให้ใช้หลักการ EF หรือ Exclusive Function หรือการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าในการอบรมเลี้ยงดูเล็งเห็นถึงความสำคัญของการไม่จำกัดพฤติกรรมเด็กมากเกินไปเพื่อให้เด็กกล้าตัดสินใจมีความมั่นใจและสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้โดยสถิติล่าสุดพบว่าอายุเฉลี่ยของเด็กและเยาวชนไทยที่เริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่ที่ประมาณ14ปีซึ่งทางปปส.จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนากระบวนการช่วยเหลือและบำบัดให้ตรงจุดต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมพร้อมขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
6: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกเพื่อรองรับกระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลเป็นไปอย่างสมบูรณ์และสะท้อนคุณค่าโดดเด่นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศหากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในอนาคต ทั้งนี้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีกำหนดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกระหว่างวันที่24ถึง27กรกฎาคม2569เซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: าสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปค่ะ

0: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนัก

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้พูดคุยกันเราได้ฟังเพลงด้วยกันนะคะเมื่อสักครู่เราพบกันแล้ว1ช่วงเวลาก็คือช่วงของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะคะแต่ว่าพอมาถึงช่วงนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะคะฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องมาที่รายการเมืองไทยบ้านเรากันแต่ว่ารายการนี้มีงานเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะวันศุกร์ที่26มิถุนายนนะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะได้พูดคุยได้ฟังเพลงนะคะแต่ว่าเราก็จะอยู่คุยกันไปจนถึงประมาณ 9:45 นาทีค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่เราจะได้รอรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานนะคะปัณณรสมวานค่ะหรือ15วันในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาค่ะในวันนี้ในช่วง 9:55 นาทีซึ่งก็จะทำการรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงจนเสร็จพิธีนะคะก็เรียนเชิญให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังค่ะนะคะก็จะอยู่กับคุณฟังจนถึง 9:45 นาทีโดยประมาณหลังจากนั้นก็จะเปิดเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะในช่วงสายๆวันนี้กับเมืองไทยบ้านเราคุณผู้ฟังคะเรามาติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวอื่นๆค่ะวันนี้เช้าวันนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมีการรายงานนะคะว่าภาคเหนือนั้นยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนนะคะก็ขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ด้วยค่ะสำหรับภาคเหนือตอนบนนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็น่านนะคะก็เป็นอีก3จังหวัดในพื้นที่ที่ยังคงจะมีฝนกันอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นปริมาณที่ไม่มากมาอยู่ที่ร้อยละ30แต่ก็ยังคงถือว่ายังเป็นพื้นที่ที่ยังมีฝนกันอยู่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็น่านนะคะในจังหวัดภาคเหนือเราเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ฝนตกต่อเนื่องกันตลอดนะคะยังไงก็มีความสุขกันมากๆค่ะกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราอย่างน้อยก็เป็นชั่วโมงที่เราได้ผ่อนคลายความเครียดแล้วก็ได้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะ

คุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันนะคะกับช่วงหลักของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะพร้อมที่จะได้นำเรื่องราวต่างๆนานามาฝากกับคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราที่เราพบกันคุณผู้ฟังคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์สำหรับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปคือตั้งแต่ในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังได้ติดตามรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนเนี่ยก็จะเป็นช่วงวันศุกร์นะคะ8 นาฬิกาจนถึง9 นาฬิกาแต่ว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะคะเราจะอยู่กันที่รายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะย้ายเวลาออกอากาศไปเป็นวันอาทิตย์นะคะเป็นวันอาทิตย์ค่ะเวลา9 นาฬิกา 10 นาทีโดยประมาณจนถึง10 นาฬิกานะคะแต่ก็ยังคงมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมาฝากกับคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นการปรับนะคะปรับรายการกันบ้างเผื่อว่าจะเป็นวันที่มีผู้ร่วมรายการไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้มาออกอากาศนะคะมาพูดคุยกันสดๆในรายการบ้างก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการติดตามนะคะการนำเสนอรายการเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะคุณผู้ฟังก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ให้คุณผู้ฟังได้พูดคุยกันนะคะหรือว่าจะเป็นช่วงที่อย่างน้อยเราก็ได้ผ่อนคลายความเครียดกันนะคะคุณผู้ฟังได้ฟังเพลงหลังจากที่เราได้คุยกันมาแล้ว1 ชั่วโมงเต็มนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาพอมาถึงช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่ให้คุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับฟังงานเพลงกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้ประกาศค่ะเดินหน้าปราบยาเสพติดเต็มกำลังชวนประชาชนนะคะร่วมเป็นหูเป็นตาภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดค่ะวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวคำปราศัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกพุทธศักราช2569ค่ะกล่าวว่าแม้คำว่ายาเสพติดจะเป็นคำที่ทุกคนได้ยินจนชินชาแต่เมื่อปัญหายาเสพติดเข้ามาอยู่ในครอบครัวย่อมสร้างความทุกข์ความสูญเสียจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหายาเสพติดและมุ่งมั่นร่วมกับประชาชนนะคะร่วมกับนานาประเทศค่ะในการที่จะกำจัดยาเสพติดให้หมดไปอย่าจากสังคมทั้งนี้ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยประเทศไทยในฐานะเป็นสมาชิกนะคะเป็นประเทศสมาชิกค่ะก็ได้มีการประกาศเจตนารมณ์แล้วก็ดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำค่ะว่ารัฐบาลกำหนดให้การจัดการกับปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญแล้วก็เร่งด่วนและในปีนี้จะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จนะคะการปราบปรามแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านนโยบาย1 อำเภอ 1 ศูนย์บำบัดค่ะเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมนะคะพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดค่ะโดยหากเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนสามารถที่จะแจ้งข้อมูลที่สายด่วนปปส.1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วน
นะคะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนที่ร่วมปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มแข็งพร้อมขอบคุณประชาชนที่ร่วมเป็นพลังสำคัญเพื่อทำให้ประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญนะคะในวันนี้ที่เราได้นำเสนอนะคะตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะ26มิถุนายนฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนเดี๋ยวกลับมาส่งท้ายกันค่ะ

รู้ก็รักนะคะงานจากคุณอาภาพรนครสวรรค์เป็นอีกหนึ่งงานเพลงที่เลือกให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวในช่วง9:55 นเป็นต้นไปนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะได้ทำการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานนะคะ15 วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพราะฉะนั้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เราก็จะรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงพิธีสำคัญนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังในช่วง9:55 นโดยประมาณจนเสร็จสิ้นพิธีนะคะก็เรียนเชิญให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังค่ะรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะก็จะได้เปิดเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปนะคะในช่วงที่รอสัญญาณการถ่ายทอดเสียงในขณะนี้นะคะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเราได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะมีความสุขกันทุกท่านค่ะดูแลสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนด้วยนะคะเราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอเชิญทุกท่านรับฟังณบัดนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้ครับในวันนี้เวลา 9:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวิชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นพระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงพลอยเพ็ญจินเซนยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระเมื่อถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะประทับพระราชอาสน์ภัตตาหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้ถวายพัตตาหารเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระพุทธสายโยงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตร10ไตรประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับพระกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายนุพัฒนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สนับพระกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วจะไปรับงานลาดพระผู้สายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับพระกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายนโมทนาถวายอัจจุเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วจะพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สนับพระกรทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูล สิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกดาสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการในการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตมวานปันระสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้มีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปันระสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้อธิบายคำของคำว่าสัตมวานปันระสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานซึ่งเป็นคำบาลีสันสกฤตหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมครับทั้งนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองครับทั้งนี้ครับท่านผู้ฟังมติมหาเถระสมาคมได้กล่าวถึงแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีการกำหนดให้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันเริ่มมาตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2569ที่ผ่านมานอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปันระสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันโดยตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมถึงการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ให้ทางสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อครบสัตมวาน7วันปันระสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลถวะเป็นภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวาน นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลรวมไปถึงการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลทั้งแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำนักพระราชวังนะคะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้นะคะ26มิถุนายน2569โดยจะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึงขออภัยค่ะ 13:00 น.ถึง 15:30 น.นะคะและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นะคะและสำหรับจุดคัดกรองจะอยู่ในจุดของอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานแล้วก็จะปิดในเวลา 19:00 น.ค่ะ
4: ท่านผู้ฟังครับตามที่ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับในส่วนของการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุล

变咗。白玉明堂。

0: รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังโดยเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารกิตติยศถวายความเคารพและทุรยานบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นครับโดยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยที่สำนักพระราชวังได้แจ้งเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับโดยที่สำนักพระราชวังได้มีการกำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะครับคือช่วงที่1ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 10:00 นครับช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นนะครับโดยมีที่ต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพนะครับ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกตสันพินาท่าที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระองค์สานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าและในขณะนี้ได้เสด็จพระชำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตินะครับ

0: ต้องจุดธูปเทียนเรื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
1: ปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยม

สัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปาณาติปาตาเวระมณี

0: รมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย
1: สังฆทานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญาโยมถวายศีลแล้วพระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์ตะวันก่อนจะได้ถวายพรพระ

0: หลังจากที่พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ที่มาสวดพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระกุศลพันธนาสมวานแต่เมื่อวานนี้ประกอบด้วยรายนามพระสงฆ์ดังนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับรายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะครับสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีระยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศและพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายพรพระนั้นเป็นชื่อเรียกของการสวดบทสวดของพระสงฆ์อย่างหนึ่งครับการถวายพรพระนะครับคือการสวดของพระก่อนที่จะฉันภัตตาหารในงานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในวัดหรือในบ้านนะครับใช้บทสวดเดียวกันครับประกอบไปด้วยบทอิติปิโสบทพาหุงและบทมหาการุณิโกครับถ้าในงานนั้นมีการสวดมนต์ด้วยนะครับจะสวดถวายพรพระต่อจากการสวดมนต์ครับจบแล้วจึงจะมีการฉันภัตตาหารครับถ้าเป็นการทำบุญในวัดนะครับเช่นทำบุญในวันพระนั้นพระจะสวดพรพระอย่างเดียวแล้วฉันครับหากเป็นพิธีทำบุญหลังเพลไปแล้วจะสวดมนต์อย่างเดียวครับไม่มีการถวายพรพระเพราะไม่มีการถวายภัตตาหารนะครับ
0: หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่พระอริยวงศ์สักขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชคณะประทับพระราชอาณาจักรได้ทรงพระนามโปรดเกล้าให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนพระทหารตามลำดับจากนั้นพนักงานเจ้าพนักงานจะได้ถอนพระทหารนะครับเมื่อถอนพระทหารจากอาสงแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระภูษาโยงเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวจะได้เสด็จทอดพระไตรสิบไตรนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระภูษาโยงนั้นคือผ้าที่โยงจากพระโกศพระศพนะครับไปยังอาสงครับโดยมีเสาบัวรองรับซึ่งถือเป็นสายที่1เพื่อไปเชื่อมกับพระภูษาโยงอีก1สำรับครับหรือว่าสายที่2ซึ่งวางอยู่บนพานทอง2ชั้นต้นอาสงสำหรับทรงทอดผ้าไตรให้พระสงฆ์สถาปกรครับ

ได้มีการจัดเตรียมพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายเรียบร้อยมาขั้นตอนในส่วนพิธีสงฆ์จึงจะสรุปเป็นการสวดศิลปกรหรือสวดพระพิธรรมทํานองหลวง7คัมภีร์อันเป็นบทสวดที่ใช้ในพระราชพิธีของราชสำนักเพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณเจ้านายที่ล่วงลับนะครับซึ่งความหมายของศิลปกรนั้นก็คือการบังสุกุลนั่นเองนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้ทรงพระนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้เสด็จพระเนินทอดพระไตรที่ด้านหน้าตรีลานพระพุทธายุน10ไตรนะครับทั้ง10ไตรที่ได้ทรงทอดนั้นก็คือประสงค์ที่ได้มานะครับในการเจริญมุ่นในการเริ่มทีในเมื่อวันที่ในการทรงบำเพ็ญพระกุศลเมื่อวานนี้นะครับทั้ง10รูปด้วยกันก็คือสมเด็จพระสังฆราชจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับหลังจากที่เสด็จพระดำเนินทรงทอดพระไตรแล้วทั้ง10ไตรนะครับพระสงฆ์จะได้สดับประกอบในลำดับต่อไปครับ

รรพากรแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีจะได้ทรงหลักทักษิโณทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาครับ

เอกวัฏสะสตังชีวตุอะติเรกวัฏสะสตังชีวตุอะติเรกวัฏสะสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชาวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่

หรับในการถวายอนุโมทนานะครับนั่นคือการที่พระสงฆ์นะครับเป็นการสวดให้พรนะครับหลังจากที่มีการถวายภัตตาหารหรือเครื่องทัยทานเสร็จสิ้นครับเพื่อแสดงความขอบคุณและให้พรแก่ผู้ที่ถวายครับส่วนสำหรับในการถวายอันดิเรกนั้นนะครับสำหรับในการถวายอันดิเรกคือการสวดถวายพรพระพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งบทที่ว่าอติเรกวัตตะสตังชีวตุนั้นคือการขอให้ทรงมีพระชนมายุเกินกว่า100พรรษาครับส่วนบทที่ขึ้นว่าทีคายุโกโหตุอโรโคโหตุนั้นคือขอให้ทรงพระเจริญอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยครับส่วนที่ขึ้นด้วยสิทธิกิจจังนั้นคือขอให้การงานและพระราชกรณีกิจทุกอย่างนั้นสำเร็จสมปรารถนาครับและสำหรับในการถวายพระพรลาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือสมเด็จพระมหาธีราจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับ

0: พบเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งวงปี่พาดนางหงนี้ก็เป็นการนำวงปี่พาดธรรมดามาร่วมกับวงโบลอยโดยมีการลดทอนเครื่องดนตรีของวงปี่พาดนะครับก็คือปี่ในตะโพนแล้วก็กลองทัดออกไปแล้วก็มีการลดทอนเหม่งในวงโบลอยออกไปด้วยนะครับแต่ว่าจะมีการใช้โหม่งในวงปี่พาดเท่านั้นนะครับทั้งนี้นะครับที่ใช้ชื่อว่าวงปี่พาดนางหงนั้นเนื่องจากว่าในสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหงสองชั้นหรือว่าเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนนะครับเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงแล้วก็ประโคมซึ่งก็มีน้ำเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วัยชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งเป็นปริศนาธรรมด้วยนะครับว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับย่อมมีการเกิดเช่นกันนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยได้แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศนั่นเองครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนคือเด็กส่วนของพระรองหรือชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำส่วนพระโกศหรือชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศเรียกชั้นในว่าพระรองนั่นเองนะครับ

0: านผู้ฟังครับพระสงฆ์11รูปครับในจำนวน47รูปนะครับได้สวดมาติกาจบนะครับผมซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์11รูปนะครับในเที่ยวนี้นั้นประกอบด้วยพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมมูลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสเกตพระพรหมวชิระปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวัชราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขและพระพรหมวชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตครับ11รูปนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวที่1นะครับจากพระสงฆ์41รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับซึ่งขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูษาโยงครับเพื่อเตรียมสำหรับการส่งทอดผ้าไตรครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับได้ทรงทอดผ้าไตรครับพระสงฆ์11รูปครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกฎหีบศพโกฎอัฐิหรือพระบรมรูปรวมไปถึงในส่วนของพระบรมรูปของผู้สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรหรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาสีทองและสีเงินนะครับในขณะที่ผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยผ่านภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพหรือพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในส่วนของพิธีหลวงนั้นในส่วนของพระภูษาโยงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2 สายนั่นเองครับ

Paramarachiniyasa Pavato Sapatam

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลประชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมอภิษพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขณะนี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงจะขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมอภิษพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อสักครู่นั้นพระสงฆ์ครับได้สดับปกรณ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกครับและพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาครับและขณะนี้เจ้าพนักงานนั้นจะนิมนต์พระสงฆ์นะครับในเที่ยวแรก11รูปนะครับออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

านผู้ฟังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับในเที่ยวที่2นะครับขึ้นนั่งยังอาสงนะครับสำหรับรายนามครับของพระสงฆ์นะครับ12รูปประกอบด้วยพระพรหมวชิระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกสิตารามพระพรหมวชิระโพธิวงศ์วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียพระพรหมวชิระญาณกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปัญญาพรวัดมหาธาตุพระธรรมกิตติเมธีวัดราชาธิวาสพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิรยาจารย์วัดสุวรรณารามพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิตดารามพระธรรมวชิระดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามและพระธรรมวชิระปาโมกวัดเทพศิรินทราวาสครับซึ่งขณะนี้นั้นนะครับเจ้าพนักงานนะครับหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งอย่างอัศจรรย์ครับเจ้าพนักงานลาดพระภูสายงครับ

0: ฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็จะมีในส่วนของตั้งม้าหมูทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งประกอบด้วยด้านซ้ายของพระโกศเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุธารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะ
1: ขณะนี้ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่2ครับและได้เสด็จประทับพระราชอาสน์ครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะมีเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในค่ะ

0: ่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยียร์บับและฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยียร์บับ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับ12รูปออกจากพระที่นั่งครับและเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับขึ้นนั่งอย่างอาสงครับสำหรับพระสงฆ์นะครับในเที่ยวที่3นี้ครับรายนามพระสงฆ์ครับพระธรรมวชิระปัญญาภรวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิราธิการวัดประวัตินิเวศวิหารพระธรรมวชิราภิรัตวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระญาณโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิระญาณวิสิทธิ์วัดปฐุมวนารามพระเทพรัตนมุนีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกพระเทพบัณฑิตวัดเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดอ่างทองพระเทพวัชิราภรณ์วัดสวนพลูพระเทพวัชิระเวทีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยพระเทพวัชิระโสพลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระเทพวัชิระเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามครับและขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูษาโยงครับเพื่อเตรียมสำหรับส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรครับในเที่ยวที่3ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับเรื่องของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์จากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับแต่ว่าจะมีวัดที่มีการทำพระพิธีธรรมมาแต่ดั้งเดิมด้วยครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่3นี้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมนีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมนีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามครับ
1: ขณะนี้ครับพระสงฆ์ได้รับผ้าไตรนะครับทั้ง12รูปครับ

0: คยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑลหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราวโปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่สองนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่หนึ่งในสมัยรัชกาลที่5ค่ะได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปครับขึ้นนั่งยังอาสงครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับสำหรับรายนามพระสงฆ์12รูปครับในเที่ยวนี้ครับมีรายนามดังต่อไปนี้ครับพระเทพสมุทรวัชราจารย์วัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการพระเทพวชิระปัญโยภาสวัดชิโนรสารามพระราชวชิระนายกวัดนางนองพระราชวชระภัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระจุลคณิศรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระศรีรัตนโมลีวัดประดู่ชิมพลีพระปริยัติวชิระกวีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระวชิระรัตนสุธีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระชินวงศ์วชิระเวทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระพิศนวชิรากรวัดมกุฏกษัตริยารามพระสุธีวชิรคุณวัดพระศรีมหาธาตุพระสุวัฒนะวัชิรคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายผ้าไตรจีวรเป็นหนึ่งในมหากุศลที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นการสร้างบุญอันประเสริฐที่หลายคนเลือกปฏิบัติทั้งในโอกาสพิเศษและในชีวิตประจำวันไม่เพียงแต่แสดงความศรัทธาแต่ยังแฝงไปด้วยอานิสงส์ที่ส่งผลทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและก็มีความสำคัญด้วยนั่นเองครับ
3: I'm gonna make you mine.

พระสงฆ์12รูปครับทรงขอไปครับพระสงฆ์12รูปครับได้รับพระไตรครับและจากนั้นเจ้าพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์ครับออกจากพระที่นั่งครับ

้นรัชกาลนะคะตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะคะซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489ค่ะและใช้เป็นที่ส่งน้ำ

0: ระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันนี้นะคะภายหลังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยที่แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งในส่วนของพระโกศนั้นซึ่งเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพซึ่งในเบื้องต้นนั้นพระโกศมีหลายประเภทแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทองรองทรงและพระโกศทองเล็กนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับเสด็จไปทรงกราบครับขณะนี้ครับทรงเสด็จพระราชดำเนินครับไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับซึ่งกองทหารเกียรติยศได้ถวายความเคารพและดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับตามประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพซึ่งในเบื้องต้นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางสำนักพระราชวังเองได้มีการกำหนดเรื่องของเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเบื้องต้นกำหนดเวลาและเส้นทางไว้แบ่งเป็น3ช่วงเวลาช่วงที่1คือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.ช่วงที่2เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และช่วงที่3เวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.และต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานซึ่งจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 20:00 น.จากนั้นเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังได้กำหนดไว้ในส่วนของการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นในส่วนของการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปจะเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.ครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณพินโยรุ่งสมัยคุณอานนท์นันตสุคนคุณพฤกษ์แก้วพิบูลคุณยุทธพรบานเย็นและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: อีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์คช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

มาห่วมแห่งห่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงภัยยาเสพติดทางการเวเนซุเอลาเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนพบจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก238รายศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลก WBC 2สมัยพร้อมเปิดศึกไฟท์สำคัญกับเอกตะวันสิทธิ์ชาญสิงห์ในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีคณะรัฐมนตรีคู่สมรสประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชจากนั้นรับศีลฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และกรวดน้ำรับพรภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระสังฆราชเสด็จออกณภัยทีหน้าพระอุโบสถและทรงบาทพระสงฆ์จากนั้นสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจำนวน108รูปเดินรับบิณฑบาตโดยมีนายกรัฐมนตรีภริยาพร้อมผู้ร่วมพิธีร่วมตักบาตรถวายพระกุศลโดยพร้อมเพียงกันสำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลและน้อมแสดงมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาซึ่งรัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมถวายพระกุศลและสืบสานพระพุทธศาสนานิตยาคุณสิมรายงาน
1: เช่นเดียวกับทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาอาทิที่จังหวัดเลยซึ่งมีประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธี
3: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ณศาลาบูรพาจารย์วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงตำบลกุดปองอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจพลเรือนและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเลยทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีโดยพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้ปรับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการฉลองพระชนมายุ99พรรษาให้เป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลาวัยทุกข์ในพระราชสำนักปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: ขณะเดียวกันจังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวง
4: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีนายธรวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และพระปริยัติวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง จ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติสงบเรียบง่ายเต็มไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นการร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาและทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาตินพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กลุ่มสหพันธ์ชาวไร่อ้อยจำนวนประมาณ 2,500 คนรวมตัวชุมนุมใหญ่บริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเรียกร้องเงินชดเชยอ้อยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาที่ผ่านมากลุ่มสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนำมวลชนจำนวนประมาณ 2,500 คนเดินทางมาด้วยรถบัสโดยสาร60คันเข้าปักหลักชุมนุมอย่างสงบโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายขบวนบริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการเรียกร้องเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยฤดูกาลปี2568ถึง2569สถานีตำรวจนครบาลพญาไทจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการการจราจรในพื้นที่ตลอดทั้งวันเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางและภายหลังยื่นข้อเรียกร้องเสร็จสิ้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้ยุติการชุมนุมและทยอยออกจากพื้นที่แล้วกระทรวงอุตสาหกรรมรับข้อเรียกร้องชาวไร่อ้อยยืนยันจะส่งเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรงเพื่อเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือ120บาทต่อตันโดยเร็วที่สุด
5: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับมอบหนังสือจากตัวแทนสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยพร้อมกล่าวขอบคุณความร่วมมือของเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศที่สามารถลดสถิติการเผาอ้อยลงจนเหลือเพียงร้อยละ 3.8 ซึ่งถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่และเป็นสถิติที่ต่ำที่สุดสำหรับเงินชดเชยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน477ล้านบาทจากคณะรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมรับปากที่จะเร่งติดตามหาแนวทางในการจ่ายเงินช่วยเหลือ120บาทต่อตันตามมาตรการตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี 2567/2568 มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรโดยเร็วพร้อมย้ำจุดยืนว่าภาครัฐและกระทรวงอุตสาหกรรมจะไม่ทอดทิ้งชาวไร่อ้อยอย่างแน่นอนและยืนยันว่าจะนำเรื่องทั้งหมดส่งต่อถึงมือนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป
6: ความเดือดร้อนของพี่น้องราคา120บาทนั้นเราจะไปตามหาเงินมาก่อนเดี๋ยวว่าเงินอยู่ที่ไหนต้องหา120บาทมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อย
5: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลตายหรือสอนเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 140,000 รายเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และสร้างความมั่นคงทางรายได้ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกอน.ประจำฤดูการผลิตปี 2568/2569 โดยล่าสุดได้ทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว2มาตรการได้แก่เงินสนับสนุนการปรับปรุงเครื่องจักรกลการเกษตร31บาทต่อตันอ้อยสดและเงินสนับสนุนเกษตรกรที่ไม่ลักลอบเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว40บาทต่อตันอ้อยขณะเดียวกันสอนอเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติมาตรการเพิ่มเติมตามที่ได้แถลงไว้ก่อนเปิดหีบได้แก่การสร้างแรงจูงใจเก็บเกี่ยวอ้อยสดร้อยละ100ในอัตรา69บาทต่อตันอ้อยและการสร้างรายได้เพิ่มจากใบหรือยอดอ้อย300บาทต่อตันใบอ้อยรวมทั้งเตรียมพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่เผาแปลงปลูกหลังเก็บเกี่ยวอีก300ถึง500บาทต่อไร่ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: สำหรับความคืบหน้าการสอบสวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ยึดหลักข้อเท็จจริงส่วนคลิปเสียงอ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องทุจริตสอบท้องถิ่นยังไม่ทราบรายละเอียดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเพจ CSILA เผยแพร่คลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าให้ไปสอบถามปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะยังไม่ทราบรายละเอียดพร้อมย้ำว่าหลักการสอบสวนต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นหลักและต้องแยกแยะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งขณะนี้ทุกอย่างดำเนินไปตามกระบวนการแล้วส่วนกรณีวันนี้มีการยกเลิกชะลอการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการท้องถิ่นนั้นยังไม่ได้รับทราบรายละเอียดแต่ยืนยันหลักการว่าหากพบการทุจริตหรือดำเนินการที่ขาดความโปร่งใสและไม่เป็นธรรมต่อผู้เข้าสอบจะต้องดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นเข้าตรวจสอบขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้าแจ้งความในฐานะผู้เสียหายแล้วซึ่งนโยบายของรัฐบาลมีความชัดเจนว่าทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดแม้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะมีมติให้บรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการไปก่อนแต่หากผลการสอบสวนภายหลังพบว่ามีการทุจริตก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้เนื่องจากความผิดในลักษณะดังกล่าวไม่มีอายุความ
7: เราไม่รู้รายละเอียดบอกอย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็มีตำรวจปปช.มีปปง.คนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นสืบสวนสอบสวนส่วนเขาใช้มติเสียงข้างมากบรรจุไปก็บรรจุไปเมื่อไหร่ที่มีการสืบสวนสอบสวนออกมาแล้วผลออกมามันมีความทุจริตก็ไม่มีอายุความแล้วเราก็ค่อยไปดำเนินการตรงนี้ก็ได้ทำตามมติคณะกรรมการไป
1: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งถูกกล่าวอ้างถึงในคลิปเสียงดังกล่าวปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความจริงเป็นการกล่าวหาแบบเลื่อนลอยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนดังนั้นจึงไม่ให้ค่าและไม่จำเป็นต้องชี้แจงส่วนที่กล่าวอ้างว่าภรรยาตนเองเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบข้าราชการนั้นเห็นว่าประวัติส่วนตัวมีการเผยแพร่อยู่แล้วสามารถตรวจสอบได้ซึ่งไม่ทราบว่าผู้ที่กล่าวอ้างนำข้อมูลมาจากที่ใดและเชื่อถือได้หรือไม่ขอให้ไปสอบถามคนที่ปล่อยคลิปเสียงกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 40,000 ล้านบาทและมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนของเดือนแรกแล้วกว่า 8.5 ล้านรายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 41,104 ล้านบาทแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติ 39,320 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีก783ล้านบาทมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จทั้งสิ้น 25,607,381 รายและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทจำนวน 8,560,485 รายนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสในเดือนหน้าสนับสนุนคนไทยให้มีธุรกิจเป็นของตนเองโดยรัฐช่วยลงทุนสูงสุด 10,000 บาทพร้อมเปิดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้าฟรี6เดือน
8: นายสาวลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากับเรื่องนโยบายไทยช่วยไทยเพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพเพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของ

0: ละเลยและการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อลดภาระต้นทุนและอุปสรรคในการเริ่มต้นธุรกิจนอกจากนี้ยังสามารถใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการในเครือโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา6เดือนช่วยเพิ่มช่องทางการขายเข้าถึงผู้บริโภคได้รวดเร็วขึ้นและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นกิจการทางมีผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที่ร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.dsตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2559เป็นต้นไปขณะที่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขยายฐานธุรกิจและเข้าถึงผู้สนใจลงทุนจากทั่วประเทศสักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับสินค้าและผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลก
2: นายสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษผ่านวิดิทัศน์ในงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเปิดทำการครบ29ปีวันนี้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้ายกระดับผู้ประกอบการไทยและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในเวทีโลกพร้อมกล่าวถึงข่าวที่น่ายินดีของประเทศไทยหลังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้รับการทูลเชิญจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้ให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบคนแรกของโลกสะท้อนการนำทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าไทยโดยมีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในพระนามรวม541รายการและผ้าลายพระราชทานสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้ประชาชนกว่า 800,000 ครัวเรือนคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาทปุริมปัตโสภาภาครายงาน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569
5: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านคำว่ายาเสพติดอาจเป็นคำที่ทุกคนได้ยินจนชินชาแต่เมื่อไหร่ที่ยาเสพติดนั้นเข้ามาอยู่ในบ้านในครอบครัวของเรามันจะเปลี่ยนบ้านนั้นให้มืดมนทำให้ครอบครัวมีแต่ความทุกข์ความสูญเสียและประสบกับความยากเย็นเป็นอย่างยิ่งในการนำความเป็นปกติสุขกลับคืนมานั่นคือเหตุผลที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหายาเสพติดและมีความมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีมติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ประกาศเจตนารมณ์ในการขจัดยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังนอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดให้การจัดการกับปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนและในปีนี้เราจะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังด้วยมาตรการที่เข้มข้นในการขจัดภัยยาเสพติดซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดรวมถึงให้ความสำคัญกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมในฐานะนายกรัฐมนตรีผมขอให้พี่น้องประชาชนจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของเราให้ปลอดภัยจากยาเสพติดท่านสามารถร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดหากท่านพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนขอให้ท่านได้ทำหน้าที่พลเมืองดีโทรแจ้งที่สายด่วนปปส.1386ย้ำนะครับ1386

0: อให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไปสุดท้ายนี้ผมขอบพระคุณเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติดทุกคนที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยกำลังใจที่เข้มแข็งและขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่รวมพลังกันในวันนี้เพื่อทำให้ประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนขอขอบคุณครับ
1: และวันนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมเผยสถิติจับกุมและบำบัดยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น
2: พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีสำนักงานปปส.ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ทั่วประเทศโดยเน้นย้ำไปที่กลุ่มเด็กเยาวชนในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา904เพื่อบำบัดประโยชน์ต่อสาธารณะในด้านต่างๆพร้อมเชิญชวนให้สวมเสื้อสีขาวแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติดจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นพลังแผ่นดินในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดหรือมีคนในครอบครัวต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.โทร1386โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกปิดเป็นความลับสูงสุด
3: หากท่านใดสะดวกนะครับในวันนี้ก็จะให้มีการใส่เสื้อสีขาวเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าเราร่วมกันต่อต้านแล้วก็ไม่ใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดนะครับแล้วก็อบรมลูกหลานให้ห่างไกลรู้พิษภัยโทษของยาเสพติดเพื่อจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
2: เลขาธิการปปส.ยังเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดและการจับกุมยาเสพติดในปัจจุบันว่าจากนโยบายที่เข้มงวดในการสกัดกั้นตามแนวชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำซึ่งเป็นแหล่งผลิตนอกประเทศทำให้ยอดการจับกุมยาเสพติดในปีนี้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกือบเท่าตัวส่งผลให้ต้องมีการทยอยทำลายของกลางอย่างต่อเนื่องรวมถึงตัวเลขผู้บำบัดยาเสพติดที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการสแกนและคัดกรองผู้เสพทั่วประเทศอย่างเข้มงวดเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการรักษาตามขั้นตอนทางการแพทย์ซึ่งพบว่าสถิติของผู้ที่เข้ารับการบำบัดแล้วกลับไปเสพยาซ้ำมีจำนวนลดลงนพศรแก้วคำรายงาน
1: เช่นเดียวกับสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีจัดกิจกรรมเชิงรุกรับวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มุ่งป้องกันเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด
4: นายแพทย์สการบุญนาครองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมีความรุนแรงและซับซ้อนอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นแนวนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุดเรื่องหนึ่งที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังตามแนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดทั้งในด้านการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ้ำซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นการป้องกันกลุ่มเด็กและเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดกรมการแพทย์ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนและเป็นกลไกในการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐานและการเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.หลักการงบประมาณท้องถิ่นในการบำบัดเพื่อคืนคนดีสู่ครอบครัวและสังคมอย่างปลอดภัยด้านนายแพทย์สราวุฒิบุญชัยพาณิชวัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสปยช.กล่าวว่าจากข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาและสารเสพติดของสปยช.ในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาพบว่ายาและสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดมากที่สุด4อันดับแรกคือยาบ้าเฮโรอีนกัญชาและสุราสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้คือเฮโรอีนซึ่งพบแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังเริ่มพบพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแบบผสมหลายชนิดในกลุ่มวัยรุ่นประกอบกับรูปแบบการซื้อขายที่เปลี่ยนไปสู่ช่องทางออนไลน์ทำให้เยาวชนเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อสุขภาพกายจิตใจครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศสปยช.จึงได้จัดโครงการรณรงค์ผ่านการเคลื่อน2ส่วนสำคัญคือการลงพื้นที่เชิงรุกในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนในเขตจังหวัดปทุมธานี และพื้นที่สร้างสรรค์ให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ผ่านการประกวดจัดปอดนิทรรศการและประกวดจัดทำคลิปวิดีโอสั้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตระหนักรู้ถึงโทษพิษภัยและสร้างพลังใจในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพการุมนอุดมพรรายงาน
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจทั่วประเทศเร่งปราบปรามยาเสพติดเต็มกำลังพร้อมเปิดเผยผลงาน8เดือนที่ผ่านมาจับกุมคดียาเสพติดได้กว่า 200,000 คดียึดยาบ้าเกือบ 1,000 ล้านเม็ด
4: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดทั่วประเทศเร่งรัดการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังตามนโยบายประกาศสงครามกับผู้ค้ายาเสพติดเพื่อขุดลากถอนโคนภายใต้แนวทาง3ตัด3สร้าง3ป้องกันโดยมุ่งตัดเครือข่ายผู้ค้าและผู้เสพสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนและเยาวชนพัฒนาฐานข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพร้อมยกระดับการป้องกันการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามในทุกมิตินอกจากนี้ผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนแรกของปีงบประมาณ2569พบว่าตำรวจสามารถปิดล้อมค้นเครือข่ายยาเสพติดได้ทั้งหมด 16,419 เครือข่ายและจับกุมผู้กระทำความผิดทั้งสิ้น 23,637 คดีเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ20จากช่วงเดียวกันของปีก่อนพร้อมตรวจยึดยาบ้ารวมกว่า997ล้านเม็ดทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ผู้บังคับการตำรวจภูธรนราธิวาสยืนยันยังไม่พบกลุ่มสแกมเมอร์ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานปฏิบัติการพร้อมสั่งการเฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดควบคู่การประสานความร่วมมือกับมาเลเซีย
5: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงกระแสข่าวความกังวลว่ากลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์อาจย้ายฐานปฏิบัติการจากเมียนมาและกัมพูชามาใช้พื้นที่ฝั่งประเทศมาเลเซียโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบการใช้พื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นฐานในการกระทำความผิดทั้งนี้ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้บูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองทหารและสำนักงานกสทช.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการตัดสัญญาณโทรคมนาคมโดยดำเนินการตัดสัญญาณตามแนวชายแดนในพื้นที่อำเภอแว้งสุไหงโกลกและตากใบเพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณข้ามไปใช้ในการก่ออาชญากรรมพร้อมเฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาได้จับกุมชาวจีนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายกว่า10คนซึ่งส่วนหนึ่งพยายามเดินทางข้ามไปประเทศมาเลเซียจึงได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบโรงแรมบ้านเช่าและหอพักที่อาจใช้เป็นที่พักของคนต่างด้าวผิดกฎหมายรวมทั้งบูรณาการกำลังตำรวจฝ่ายปกครองและทหารตามแนวชายแดนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังมีการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับตำรวจรัฐกัลันตันประเทศมาเลเซียอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันและปราบปรามขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพปภิชา นันท์เทพรักษ์ปวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะเดียวกันสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกร่วมกับฝ่ายปกครองปฏิบัติการเชิงรุกคุมเข้มชายแดนสกัดแก๊งสแกมเมอร์ย้ายฐานจากกัมพูชาเบื้องต้นยังไม่พบการตั้งฐานส่งสัญญาณผิดกฎหมาย
6: พันตำรวจเอกธันสิริขันผู้กำกับการสภ.สุไหงโกลกเปิดเผยว่าจากการกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ข้ามชาติอย่างหนักในกัมพูชาทำให้เครือข่ายบางส่วนเริ่มเคลื่อนย้ายฐานปฏิบัติการโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านเพื่อหลบหนีไปยังประเทศมาเลเซียล่าสุดพบการลักลอบตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนตึกสูงแนวชายแดนอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาแล้วแม้ปัจจุบันในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกยังไม่พบการตั้งฐานส่งสัญญาณผิดกฎหมายแต่ทางตำรวจได้ยกระดับมาตรการเชิงรุกทันทีโดยร่วมมือกับฝ่ายปกครองและกสทช.ดำเนินการตรวจเข้มการส่งสัญญาณและที่พักลาดตระเวนแนวชายแดนทุกบานควบคู่กับการใช้เทคนิคตรวจจับสัญญาณต้องสงสัยและเข้าตรวจสอบโรงแรมอพาร์ตเมนต์อย่างเข้มงวดที่ผ่านมาสภ.สุไหงโกลกสามารถจับกุมผู้ต้องหาบัญชีม้าได้5รายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และล่าสุดเมื่อวันที่26มีนาคมได้บุกทลายบ้านพักเครือข่ายสแกมเมอร์จับกุมชาวต่างชาติพร้อมยึดโทรศัพท์12เครื่องและบัญชีธนาคาร17บัญชีที่ใช้ควบคุมระยะไกลและโยกย้ายเงินทั้งนี้ ี้เจ้าหน้าที่จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่ชายแดนใต้ตกเป็นฐานปฏิบัติการของอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติอย่างเด็ดขาดวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
7: ความโปร่งใสไม่ใช่ทางเลือก
8: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตพงษ์บุญญาณวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปัจจุบันนี้ก็มีหน้าที่ในการพัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญนะครับวันนี้คนไทยเรานั้นจะต้องเน้นคำว่าความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานก็อยากจะย้ำนะครับว่าองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลจะช่วยลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมากเพราะว่าทุกอย่างนะครับที่ตรวจสอบได้นั้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนความโปร่งใสจึงเป็นพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่สำคัญนะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีคำว่าศาสตร์พระราชาเน้นกันว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองต้องมีคำว่าหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นองค์กรองค์กรนะครับจะต้องมีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตและก็เดินหน้าพัฒนาองค์กรภายใต้คำว่าธรรมาภิบาลครับ
7: โปร่งใสวันนี้มั่นคงวันหน้าส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเวเนซุเอลาเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มลงมาในกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาและพื้นที่โดยรอบหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนขนาด 7.2 และ 7.5 ทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยสิ่งปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐานพังเสียหายเป็นวงกว้างด้านกระทรวงสาธารณสุขเวเนซุเอลารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย235รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,500 รายนอกจากนี้ยังคงมีผู้สูญหายอีกจำนวนมากขณะที่นานาชาติเร่งส่งความช่วยเหลือแก่เวเนซุเอลาโดยสหรัฐจัดสรรความช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านจีนอินเดียและอิหร่านต่างเสนอความช่วยเหลือที่จำเป็นส่วนสวิตเซอร์แลนด์สเปนฝรั่งเศสโปรตุเกสและเม็กซิโกส่งผู้เชี่ยวชาญทีมกู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเวเนซุเอลา
1: องค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO แห่งสหประชาชาติประกาศระงับปฏิบัติการคุ้มกันเรือพาณิชย์แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเป็นการชั่วคราวภายหลังเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งถูกโจมตีใกล้กับโอมานซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่อิหร่านเตือนว่าเรือบรรทุกสินค้าลำใดก็ตามที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่ามีความผิดนายอาซิโอโดมิงเกสเลขาธิการ IMO กล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจระงับปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อยืนยันถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นยังคงมีอยู่สำหรับเรือทุกลำในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามสหรัฐยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อการโจมตีดังกล่าวภายหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าหากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน
11: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือลงพื้นที่กำกับดูแลการทดสอบระบบยิงจรวดหลายลำกล้องขนาด240มิลลิเมตรรุ่นใหม่ที่ถูกปรับปรุงให้มีพิสัยทำการประมาณ90กิโลเมตรรวมทั้งการทดสอบหัวรบสำหรับขีปนาวุธทางยุทธวิธีและกระสุนปืนใหญ่อัตราจรที่มีพิสัยการยิงไกลถึง65กิโลเมตร ขณะที่นายคิมจองอึนแสดงความพึงพอใจต่อการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์ดังกล่าวที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการปรับปรุงอำนาจการยิงตามแนวชายแดนทางใต้ผ่านระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติระยะทำการยิงที่ไกลขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือจะยกระดับท่าทีเชิงรุกที่มีความรุนแรงและพลังทำลายล้างเพื่อหยุดยั้งศัตรู
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าสายการบิน Japan Airlines และสายการบิน All Nippon Airways ประกาศยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า100เที่ยวในวันศุกร์นี้เนื่องจากพายุโซนร้อนเมฆลาที่มีความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพายุโซนร้อนฮีโกสในมหาสมุทรแปซิฟิกอาจเคลื่อนตัวผ่านเกาะคิวชูทางตอนใต้และเกาะชิโกกุทางตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขณะที่ทางการท้องถิ่นของภูมิภาคคันไซทางตอนใต้ของเกาะฮอนซูของญี่ปุ่นประกาศเตือนประชาชนให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยเนื่องจากความเสี่ยงที่จะเกิดดินโคลนถล่มรวมถึงทางการจังหวัดเกียวโตและโอซาก้าประกาศเตือนระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักที่กำลังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและควรเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิดต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม E เอกวาดอร์พลิกแซงชนะเยอรมนี2ประตูต่อ1เอกวาดอร์ติดอันดับ3ที่ดีที่สุดผ่านรอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนทีมเยอรมนีไม่จะพลาดท่าพ่ายแต่การันตีแชมป์กลุ่มไปก่อนแล้วส่วนอีกคู่โคจิวัวเอาชนะคูราเซา2ประตูต่อ0โคจิวัวจบเป็นอันดับ2ของกลุ่มส่วนคูราเซาตกรอบเทนนิสแกรนด์สแลมมีวอร์ดันที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหัวชนะแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ131ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ1เซต2ต่อ6 6ต่อ4และ7ต่อ5ทำให้มนัญชยาผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ3ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับโอเซียนโดเดงมืออันดับ473ของโลกจากฝรั่งเศสซึ่งถ้าหากคว้าชนะได้ก็จะการันตีคว้าตั๋วผ่านเข้ารอบเมนดรอต่อไปวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S Kora ครั้งที่23ที่ Terminal Hall สุขันค้า Terminal 21 Kora ในกลุ่ม A ทีมนักตบสาว U18 ของไทยที่ทำผลงานชนะมาแล้ว2นัดล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายในรอบแรกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ0เซตผ่านรอบรองชนะเลิศไปเจอกับฟิลิปปินส์ในวันที่27มิถุนายนเวลา 19:00 น.หลังการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าโค้ชทีม U18 ไทยกล่าวว่าทีมไทยยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขส่วนนักกีฬาก็มีการบาดเจ็บบ้างซึ่งก็ต้องผลัดเปลี่ยนกันลงสนามต่อไป
13: ทีมอินโดเป็นทีมที่รับเหนียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในการลุกของเขาเนี่ยเด็ดขาดด้วยนะครับโดยเฉพาะบอลตำแหน่ง B แล้วก็ตำแหน่งโค้งนะครับแต่เราก็สามารถยันได้นะครับก็ต้องเอาบล็อกไปสู้แล้วก็ดีเฟนซ์เข้าไปสู้ก็สามารถทำได้แต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดบางอย่างนะครับที่เราต้องไปปรับไปจูนกันนะครับแต่ก็มีนักกีฬาบางคนที่เราตัวสำคัญก็มีบาดเจ็บนะครับแต่เราก็ต้องพักแล้วเอาตัวอื่นมาแทนสลับตำแหน่งบ้างอะไรบ้างทุกคนก็ทำได้ดีก็เลยทำให้วันนี้สามารถเก็บชัยได้นะครับก็ฝากแฟนๆมาเชียร์ที่ทีมนอนนะครับ21นะครับแล้วก็ทวิชั่นนาว
12: คุณหญิงปัทมาดิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOCได้ออกมาเปิดเผยหลังเข้าร่วมการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยที่ประชุมใหญ่ที่มีคิร์สตี้โคเวนทรีเป็นประธานได้มีมติเตรียมจัดตั้งกองทุนหนุนนักกีฬาเพื่ออนาคตตามข้อเสนอของเพากาซอนอดีตนักบาสเกตบอลระดับตำนานของทีมชาติสเปนและฐานะประธานคณะกรรมการนักกีฬาโอลิมปิกโดยในการประชุม IOC ได้วางกรอบวงเงินสูงถึง140ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4,600 ล้านบาทต่อการแข่งขันโอลิมปิกในแต่ละครั้งเพื่อแจกจ่ายเป็นทุนสนับสนุนแก่นักกีฬาโอลิมปิกทุกคนที่ผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้ายโดยจะได้รับคนละ 10,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 330,000 บาทเพื่อเปิดกว้างให้สำหรับนักกีฬาทุกคนทุกประเทศที่ผ่านเข้ามารอบสุดท้ายโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลเพราะ IOC เล็งเห็นว่านี่ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นการยกย่องแก่ความเสียสละความทุ่มเทและการทำงานหนักตลอดหลายปีของนักกีฬาทุกคนซึ่งโครงการประวัติศาสตร์นี้จะเริ่มต้นในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวมิลานคอร์ติน่า2026เป็นต้นไปสุจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย2026ที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรุ่นประชาชนชายเมทาสิกบุญเสน่ห์แชมป์เก่า4สมัยปั่นทำเวลาได้2นาที 25.099 วินาทีชนะเชียงเฉิงชางจากไต้หวันป้องกันแชมป์ได้สำเร็จคว้าเหรียญทองพร้อมทำสถิติเป็นแชมป์3สมัยซ้อนและเป็นสมัยที่5ของตัวเองในรุ่นประชาชนหญิงวิภาวีดีคาบาเลสเจ้าของแชมป์เอเชีย9สมัย ปั่นทำสถิติ 2 นาที 44.843 วินาทีจะชนะมิลาตุนคาซิมาคู่ปรับเก่าดีกรีแชมป์2สมัยจากอินโดนีเซียไปแบบฉิวเฉียดเพียง 0.299 วินาทีคว้าเหรียญทองแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่10ด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าผลงาน2เหรียญทองครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าไทยยังเป็นหนึ่งในประเภทดาวฮิลของเอเชียแต่น่าเสียดายที่ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนี้ไม่มีการบรรจุรายการนี้แข่งขันไม่เช่นนั้นทัพไทยมีลุ้นเหรียญทองเพิ่มแน่นอนศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลก2สมัยของสภามวยโลก WBC ชั่งน้ำหนักผ่านฉลุยตามพิกัด118ปอนด์พร้อมเปิดศึกไฟสำคัญกับเอกวันสิทธิ์ชาญสิงห์ในรายการนครหลวงRoad to World Championshipในวันนี้ที่เวทีนครหลวงสเตเดียมด้านนายสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์โปรโมเตอร์และผู้จัดการแข่งขันเปิดเผยว่าไฟนี้ศรีสะเกษมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจมากกว่าเดิมมีการฟิตซ้อมอย่างต่อเนื่องเพราะหากพลาดครั้งนี้โอกาสที่จะกลับมาคงยากแล้วทางค่ายก็พร้อมที่จะลงทุนเต็มที่โดยมีเป้าหมายใหญ่อยู่ที่การชิงแชมป์โลกรุ่น118ปอนด์ทุกสถาบันนอกจากคู่เอกแล้วในรายการยังมีมวยไทย3ยกให้ชมกันอีก4คู่แฟนมวยเข้าชมฟรีที่เวทีมวยนครหลวงสเตเดียมตรงข้ามเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรถ่ายทอดสดทางช่อง8ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการใหญ่ Queen Cup Thailand Championship 2026จิตรภาราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพร้อมเงินรางวัลรวม15ล้านบาทระหว่างวันที่2ถึง5กรกฎาคมที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีโดยการแข่งขันครั้งนี้คือคักไปด้วยนักกอล์ฟยอดฝีมือนำโดยประหยัดมากแสงถาวรวิรัตจันทร์ประวิตรตั้งกมลประเสริฐรัตนนท์วรรณศรีจันทร์เข้มข้นลิมพสุดนิรันดร์แซ่อึ้งร่วมชิงชัยกับนักกอล์ฟสมัครเล่นดาวรุ่งที่ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันอย่างรัชานนท์ฉันทนานุวัฒน์และเศรษฐวุฒิเคนานันท์กรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนำโดยนายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดฤดูกาล 2025-2026 โดยคดีที่มีความรุนแรงมีกรณีเกิดขึ้นอาทิการคุกคามทะเลาะวิวาท25กรณีด่าทอ36กรณีและจุดพลุ86คดีขณะที่ค่าปรับจากการลงโทษลดลงกว่าร้อยละ19แสดงถึงการพัฒนาเชิงบวกเกี่ยวกับความเข้าใจในกติกาของแต่ละทีมที่มากขึ้นในวัชรินทร์พานุรัตน์กล่าวว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาการกระทำความผิดน้อยลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้มีการตัดสินที่ตรงไปตรงมาและมีบทลงโทษที่สูงมากในการปรับแต่ละครั้งโดยเฉพาะการจุดพลุแฟนในสนามที่ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
14: ในส่วนตัวมองนะครับค่อนข้างจะระมัดระวังอาจจะเป็นเพราะกังวลในเรื่องของคณะกรรมการชุดนี้ที่ตัดสินตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นการลงโทษที่สูงมากเวลาปรับแต่ละครั้งสมมติว่ามีทีมใดก็ตามที่ทำผิดซ้ำซากอย่างเช่นจุดพลุหรือว่ามีการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันในระหว่างการแข่งขันเนี่ยเราจะเขียนเน้นเลยว่าอันเนี้ยสิ่งอย่างเนี้ยไม่ควรพึงกระทำเพราะว่าถ้าทำเราจะลงโทษหนักขึ้น
12: นายกรทัพพรังสีอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์พร้อมด้วยพลอากาศเอกวนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนายจางห่าวกรรมการผู้จัดการบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตเทรดดิ้งจำกัดและดร.อภิชัยธีรรัตน์สกุลประธานสโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์ร่วมกันในพิธีลงนามความร่วมมือและให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดเส้นทางสู่การสร้างตำนานไม่รู้จบโดยบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตเทรดดิ้งจำกัดและสโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์มีการลงนามร่วมกับนักกีฬาแบดมินตันไทยได้แก่พนิชพลเชียรรัตน์สกุลนักแบดมินตันชายเดี่ยวมืออันดับ18ของโลกภคพลเชียรรัตน์สกุลนักแบดมินตันคู่ผสมมืออันดับ18ของโลกและชายคู่มืออันดับ42ของโลกและพีรัชชัยสุขพันธ์นักแบดมินตันชายคู่มืออันดับ42ของโลกนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อเส้นทางสู่การสร้างตำนานไม่รู้จบร่วมกันในการยกระดับการพัฒนานักกีฬาแบดมินตันไทยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26-27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบาง างแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
5: ต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวัดป่าภูริทัตตะปฏิปทารามขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในงานทดแทนคุณแผ่นดินวันที่27-28มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีสักยะทศพลยานอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-459-1595ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จัดกิจกรรม BAAC Marketฟรุตบุฟเฟ่เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรลูกค้าผู้ปลูกผลไม้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า30ร้านค้ายกขบวนสินค้าเกษตรมาจำหน่ายทั้งสินค้าชุมชนผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนสดจากสวนผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นสินค้าแฮนด์เมดอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพพร้อมบุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดรับประทานไม่อั้นในเวลา60นาทีราคาสุดพิเศษเพียง399บาทจำกัดรอบละ100คนภายในงานยังมีดนตรีขับกล่อมให้ผู้ร่วมงานได้เพลิดเพลินผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ในวันที่28-29มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 20:00 น.ณบริเวณด้านหน้าทกส.สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครสามารถจองสิทธิ์บุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดล่วงหน้าได้ทางเพจ line.me/354gdnwa สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์025550555ต่อ6512-6553ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกท่านผู้ฟังครับองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาเสพติดและการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายสร้างการตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดและกระตุ้นให้สังคมร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังปัญหายาเสพติดคือภัยคุกคามระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ทั้งต่อตัวบุคคลครอบครัวสังคมและเศรษฐกิจยาเสพติดทำลายสุขภาพบั่นทอนระบบประสาทและสมองทำให้เกิดอาการจิตหลอนและซึมเศร้ามีผลต่ออารมณ์ความคิดและพฤติกรรมของผู้เสพโดยออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและทำให้ผู้เสพรู้สึกต้องการขาดไม่ได้รวมถึงส่งผลกระทบข้างเคียงต่อร่างกายทำให้อ่อนเพลียร่างกายสู้ผอมและมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายเมื่อใช้สารเสพติดเป็นระยะเวลานานๆจะทำให้การตัดสินใจต่างๆช้าลงมีผลต่อการนอนหลับเป็นต้นเหตุของปัญหาอาชญากรรมการลักขโมยและความไม่ปลอดภัยในชุมชนรวมถึงเข้าสู่กระบวนการค้าที่มีโทษตามกฎหมายมีความเสี่ยงในคดีอาชญากรรมต่างๆตามมาสูญเสียเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติเสียอนาคตและโอกาสทางการศึกษารัฐต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในการปราบปรามและบำบัดรักษาการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวที่เป็นประการด่านแรกในการสร้างความรักและความอบอุ่นสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับบุตรหลานพลังที่เข้มแข็งของคนในชุมชนจะช่วยกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสและไม่ตีตราผู้ที่ผ่านการบำบัดเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นกลับคืนสู่สังคมได้ครอบครัวต้องให้อภัยและสังคมต้องให้โอกาสการหยุดยั้งยาเสพติดจึงเริ่มต้นจากพลังบวกในชุมชนส่วนมาตรการรัฐจะเน้นการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้าควบคู่ไปกับการบำบัดรักษาผู้เสพในฐานะผู้ป่วยอย่างไรก็ตามการไม่เริ่มที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นง่ายกว่าการเลิกยาเสพติดครับหากต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาโดยไม่เสียประวัติสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนบำบัดยาเสพติดโทร1165ท่านผู้ฟังครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนชุมชนเยาวชนและหน่วยงานภาคีรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแสดงพลังความสามัคคีของคนในชาติที่จะร่วมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยยาเสพติดและเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องและเป็นการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนวันที่26มิถุนายนนี้จึงเป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศโดยการสวมเสื้อสีขาวไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางใจและส่งต่อพลังความรักจากครอบครัวชุมชนทำประโยชน์เพื่อสังคมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนเพื่อให้ครอบครัวสังคมและประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนยาเสพติดไม่ใช่แค่เรื่องไกลตัวแต่ส่งผลต่อชีวิตสังคมและคนรอบข้างมากกว่าที่คิดทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติดด้วยการเป็นหูเป็นตาและร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วนปปส.โทร1386ตลอด24ชั่วโมงจบบทความประจำวันเรื่อง26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์กลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend

0: 1พื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดภูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

สวัสดีค่ะสาระสุขภาพมาฝากท่านผู้ฟังแล้วนะคะเจอกันทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ช่วงเวลานี้นะคะเกือบ1ชั่วโมงเราจะอยู่ด้วยกันทางสวทเชียงใหม่นี่แหละค่ะพูดคุยกันในเรื่องของสาระสุขภาพนะคะเรื่องแรกนํามาฝากท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของไข้หวัดใหญ่ค่ะก็ต้องจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่นี้สามารถที่จะเป็นได้ในทุกฤดูกาลเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องของไข้หวัดใหญ่ทั้งสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วสายพันธุ์ไหนอันตรายมากกว่ากันค่ะซึ่งไข้หวัดใหญ่ก็เป็นโรคติดเชื้อแบบเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจที่เราทราบกันดีอยู่แล้วก็เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะซึ่งสายพันธุ์หลักที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์เรานั่นก็คือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B แม้ว่าอาการเขาจะคล้ายคลึงกันก็ตามนะคะแต่ว่าความแตกต่างทางพันธุกรรมและพฤติกรรมพฤติกรรมการระบาดของทั้งสองสายพันธุ์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะความแตกต่างดังกล่าวนั้นก็จะส่งผลนะคะต่อระดับความรุนแรงการกลายพันธุ์และก็ศักยภาพในการก่อโรคระบาดทั่วโลกเลยดังนั้นการที่เราทำความเข้าใจถึงเรื่องของความแตกต่างนะคะระหว่างไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B จึงมีความสำคัญในการที่เราจะได้เฝ้าระวังค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะในการที่จะรับมือทั้งสองสายพันธุ์เลยมาเปรียบเทียบความแตกต่างหลักๆเลยระหว่างไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B กันนะคะการเปรียบเทียบนี้จะช่วยให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนทั้งในเรื่องของความรุนแรงการระบาดแล้วก็กลุ่มเสี่ยงของไข้หวัดทั้ง2สายพันธุ์นะคะมาดูความรุนแรงกันก่อนคือเป็นความรุนแรงโดยทั่วๆไปนะคะสำหรับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นั้นมีแนวโน้มรุนแรงกว่าและทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายมากกว่าค่ะส่วนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B โดยทั่วไปก็มีอาการรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์ A อยู่แล้วนะคะแต่ยังคงอันตรายอยู่ในกลุ่มเสี่ยงค่ะส่วนการระบาดนะคะแล้วก็การกลายพันธุ์นั้นมีการกลายพันธุ์ได้ง่ายกว่าค่ะสำหรับสายพันธุ์ A ทำให้เกิดการระบาดใหญ่ได้ส่วนสายพันธุ์ B นั้นการกลายพันธุ์ได้ช้ากว่าสายพันธุ์ A มากศักยภาพในการระบาดของโรคด้วยนะคะซึ่งสายพันธุ์ A นั้นสามารถทำให้เกิดการระบาดได้ในวงกว้างส่วนสายพันธุ์ B ไม่สามารถทำให้เกิดการระบาดในวงกว้างมักจะระบาดจำกัดตามฤดูกาลค่ะส่วนช่วงการระบาดนะคะก็มักจะระบาดแล้วก็มีส่วนสัดส่วนของผู้ป่วยเรียกได้ว่าอยู่ในสัดส่วนที่สูงเลยในช่วงต้นฤดูไข้หวัดใหญ่ช่วงนี้ก็คืออยู่ในช่วงของฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาวค่ะส่วนสายพันธุ์ B นะคะมักระบาดในช่วงของปลายฤดูของไข้หวัดใหญ่นั่นก็คือในช่วงของปลายของฤดูหนาวสู่ของช่วงต้นฤดูร้อนนะคะกลุ่มเสี่ยงของสายพันธุ์ A นั้นก็คือทุกเพศทุกวัยเลยโดยเฉพาะในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมากกว่าส่วนสายพันธุ์ B มักพบในเด็กเล็กแล้วก็ในกลุ่มของวัยรุ่นมากกว่าค่ะแม้ว่านะคะอาการเริ่มต้นของทั้งสองสายพันธุ์จะคล้ายคลึงกันก็ตามเช่นมีไข้สูงหนาวสั่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีอาการอ่อนเพลียนะคะแต่ก็มีความแตกต่างในรายละเอียดของอาการด้วยอาการของสายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B มีอาการแตกต่างกันอย่างไรขอพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะ

มาดูอาการของไข้หวัดใหญ่สายพันเอกันนะคะก็คือมักจะมีอาการไข้สูงขึ้นอย่างรุนแรงแล้วก็เฉียบพลันกว่ามีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั่วร่างกายมากกว่าค่ะแล้วก็มีโอกาสเจอภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นปอดอักเสบหรือว่าหลอดลมอักเสบได้สูงกว่าด้วยส่วนสายพันธุ์ B นั้นอาการมักจะค่อยๆปรากฏนะคะจะไม่รุนแรงทันทีเหมือนกับสายพันธุ์ A แล้วก็มีไข้ในระดับปานกลางค่ะอาจจะมีอาการน้ำตาไหลหรือว่าตาแดงร่วมด้วยก็ได้นะคะซึ่งเนื่องจากไข้หวัดใหญ่ทั้งสองสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ A หรือว่าสายพันธุ์ B ก็มีความเสี่ยงนะคะที่จะทำให้เกิดอาการที่รุนแรงในกลุ่มเสี่ยงนั่นคือกลุ่มของเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะฉะนั้นการที่เราฉีดวัคซีนจึงเป็นมาตรการสำคัญที่สุดในการที่จะป้องกันค่ะเนื่องจากว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่นั้นมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาด้วยโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะคะที่มีการกลายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วทำให้ความรุนแรงของเชื้อนั้นเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่เราใช้ในปัจจุบันนะคะก็จะมี3แบบหรือว่า4สายพันธุ์ด้วยกันค่ะที่จะครอบคลุมไวรัสหลักๆเลยนะคะก็คือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ชนิด H1N1 นะคะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ชนิด H3N2 และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B นะคะอย่างน้อย 1-2 สายตระกูลด้วยกันโดยสรุปแล้วนะคะก็คือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นั้นมีความรุนแรงและก็มีศักยภาพในการกลายพันธุ์รวมถึงการระบาดใหญ่ได้มากกว่าสายพันธุ์ B แต่ทั้ง2สายพันธุ์ก็ยังเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของทุกท่านนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีจึงเป็นมาตรการที่ดีที่สุดค่ะในการที่จะลดความเสี่ยงแล้วก็อาการป่วยนะคะการแพร่ระบาดและการเสียชีวิตจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ทั้ง2สายพันธุ์ค่ะแม้ว่าสายพันธุ์ A นะคะจะมีอาการที่รุนแรงมากแล้วก็มากกว่าสายพันธุ์ B แต่อย่างไรก็ตามทั้ง2สายพันธุ์นี้ล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ที่มีการระบาดตามฤดูกาลอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของทุกท่านด้วยโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มของเด็กเล็กผู้สูงอายุรวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยในประเด็นอื่นกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะทำให้เรานั้นไม่สบายได้ง่ายและสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือในส่วนของวิตามินซีนี่แหละค่ะและเมื่อพูดถึงผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงๆสิ่งแรกที่เรานึกถึงแน่นอนว่าคงเป็นส้มใช่ไหมคะก็คือเป็นอันดับแรกๆเลยที่หลายๆคนจะพูดถึงหรือว่านึกถึงนั่นเองก็ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะเพราะว่าข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีการระบุนะคะว่าส้มขนาด100กรัมนั้นจะให้วิตามินซีราวๆ50ถึง60มิลลิกรัมเลยทีเดียวแต่ความเป็นจริงแล้วยังมีผลไม้อีกหลายชนิดนะคะที่ให้วิตามินซีสูงกว่าส้มด้วยเรามาลองดูกันนะคะว่ามีผลไม้อะไรบ้างที่เขาถือว่าเป็นขุมพลังของวิตามินซีสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนรสชาตินะคะจากการที่ทานส้มมาโดยตลอดลองมาดูผลไม้ประเภทอื่นกันดูบ้างบางชนิดนะคะไม่ได้มีรสชาติออกเปรี้ยวๆแต่กับมีวิตามินซีที่สูงมากเลยทีเดียวอย่างแรกที่หลายๆคนนึกถึงใช่ไหมคะนอกจากส้มคือฝรั่งแน่นอนใช่ไหมคะเพราะเราเคยได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของผลไม้ชนิดนี้มามากกันอยู่แล้วว่าฝรั่งนั้นมีวิตามินซีสูงติดอันดับต้นๆ นะคะโดยข้อมูลจากกรมอนามัยได้ระบุว่าฝรั่ง100กรัมค่ะก็จะมีวิตามินซีประมาณ160มิลลิกรัมซึ่งแน่นอนว่ามากกว่าส้มเกือบ 3-4 เท่าเลยทีเดียวซึ่งวิตามินส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริเวณเปลือกแต่หลายๆคนเลยนะคะไม่ทานเปลือกของฝรั่งจริงๆแล้วเราควรทานทั้งเปลือกด้วยนะคะเพียงแค่คุณต้องล้างให้สะอาดเท่านั้นค่ะฝรั่งยังมีเบต้าแคโรทีนด้วยนะคะที่จะช่วยดูแลสุขภาพผิวแล้วก็บำรุงดวงตาของเราอีกทั้งยังมีฟลาโวนอยด์และโพลีฟีนอลค่ะเขามีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระรวมถึงต้านการอักเสบทำให้ฝรั่งนั้นเป็นผลไม้ที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันกับเรานะคะช่วยบำรุงผิวและแน่นอนว่าเขาดีต่อสุขภาพโดยรวมอย่างรอบด้านค่ะต่อมาคือมะละกอมะละกอสูงเป็นผลไม้บ้านๆก็จริงนะคะแต่ว่าให้วิตามินซีราวๆ 60-70 มิลลิกรัมต่อเนื้อที่ทานได้100กรัมค่ะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวของเรานั้นแข็งแรงแต่สิ่งที่ทำให้มะละกอโดดเด่นยิ่งขึ้นก็คือเนื่องจากเห็นสีของเขาเราทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเขามีเบต้าแคโรทีนนี่แหละค่ะที่ร่างกายสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามิน A และเมื่อเปลี่ยนเป็นวิตามิน A วิตามิน A ก็ช่วยบำรุงสายตานะคะรวมถึงผิวพรรณของเราด้วยแถมยังมีไฟเบอร์สูงก็จะช่วยในเรื่องของแก้อาการท้องผูกได้ถือว่าเป็นผลไม้ที่ทานง่ายหาซื้อง่ายด้วยแล้วก็ยังให้คุณค่าที่ครบถ้วนนะคะยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะยังมีผลไม้อีกหลายชนิดเลยแต่เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

มารับวิตามินซีกันต่อค่ะจากลิ้นจี่นะคะใครชอบทานบ้างคะส่วนตัวเป็นคนที่ชอบทานลิ้นจี่มากๆเลยสิแต่ว่าจริงๆแล้วนอกจากลิ้นจี่เขาจะให้วิตามินซีสูงแต่ลิ้นจี่ยังให้น้ำตาลสูงด้วยนะคะฉะนั้นทานแต่พอดีก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยบำรุงร่างกายกับเราได้ลิ้นจี่เป็นผลไม้อีกชนิดที่มีวิตามินซีสูงมากไม่แพ้กับส้มเลยทีเดียวแถมยังมีสารประกอบอย่างเช่นฟีนอลิกด้วยนะคะมีปริมาณมากฟีนอลิกนั้นเขามีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระค่ะทั้งยังช่วยบำรุงตับด้วยแล้วก็มีโพลีฟีนอลนะคะที่ดีต่อการทำงานของหัวใจแต่ลิ้นจี่อย่างที่ได้บอกค่ะเขามีปริมาณน้ำตาลสูงกว่าส้มเลยทีเดียวฉะนั้นควรเลือกทานอย่างพอเหมาะนะคะอย่าทานมากจนเกินไปมิฉะนั้นแล้วก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเราค่ะไปต่อกันที่กีวีค่ะเนื้อสีเขียวรสหวานหอมแล้วก็มีความเปรี้ยวเล็กน้อยของกีวีนะคะ1ผลนั้นอุดมไปด้วยวิตามินซีประมาณ 70-90 มิลลิกรัมซึ่งมากกว่าส้มโดยทั่วไปจึงมีส่วนช่วยในการลดความรุนแรงของโรคหวัดได้ในขณะเดียวกันก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่จะช่วยลดการอักเสบอีกหลายชนิดมาพร้อมๆกับไฟเบอร์ด้วยค่ะซึ่งมีไฟเบอร์สูงเลยทีเดียวที่จะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกนับเป็นผลไม้ที่เปี่ยมไปด้วยคุณประโยชน์ต่อสุขภาพไม่น้อยนะคะและก็อีกชนิดหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่มีวิตามินซีสูงๆก็คือมะขามป้อมค่ะเห็นลูกเล็กๆนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขามีจะเห็นว่ามะขามป้อมมีลูกใหญ่ด้วยใช่ไหมคะแต่ส่วนตัวยังไม่เคยทานลูกใหญ่นะคะมะขามป้อมลูกเล็กๆนั้นเขาเห็นเขาเล็กแบบนี้แต่เขาอัดแน่นไปด้วยวิตามินซีที่สูงถึง276มิลลิกรัมต่อมะขามป้อม100กรัมนะคะความพิเศษของเขาอยู่ที่สารธรรมชาติค่ะที่ช่วยป้องกันการสลายตัวของวิตามินซีทำให้ยังคงคุณค่าได้ยังคงคุณค่าได้แม้ว่าจะผ่านความร้อนก็ตามจึงไม่น่าแปลกใจที่มีตำรับยาพื้นบ้านนะคะของไทยเราที่เขาจะนิยมนำมะขามป้อมนี่นะคะมาใช้ในเรื่องของแก้อาการไอขับเสมหะและยังช่วยบรรเทาอาการหวัดค่ะต่อด้วยสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่นั้นเป็นอีกหนึ่งชนิดเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงแต่ว่าสูงกว่าส้มไม่มากสักเท่าไหร่ค่ะเพียงแค่รับประทานสดๆประมาณ1ถ้วยตวงนะคะเราก็จะได้วิตามินซีที่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันนอกเหนือจากนี้ยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นแอนโทไซยานินค่ะแล้วก็ยังมีกรดที่ชื่อว่าเอลลาจิกด้วยที่มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบอาจจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งด้วยนะคะอีกทั้งยังมีงานวิจัยที่เขาพบว่าผลไม้ชนิดนี้มีส่วนช่วยลดระดับไขมันในเลือดจึงช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดนั่นเองค่ะสุดท้ายก็คือBlack Currants นะคะผลไม้ชนิดนี้คือจริงๆผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายนะคะทั้งสีแดงสีม่วงเข้มสีแบบไหนก็ตามมีหลากหลายสีเลยใช่ไหมคะล้วนแต่เป็นผลไม้ที่เต็มไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้นค่ะโดยผลไม้ชนิดนี้100กรัมนะคะจะให้วิตามินซีสูงถึง181มิลลิกรัมแล้วเขายังเป็นแหล่งของแมกนีเซียมมีแร่ธาตุสำคัญด้วยที่ช่วยบำรุงหัวใจระบบประสาทกล้ามเนื้อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะและเขาก็มาพร้อมกับแอนโทไซยานินด้วยนะคะที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระปกป้องเซลล์จากความเสื่อมฉะนั้นก็จะทำให้ผลไม้เล็กๆชนิดนี้ค่ะได้รับความนิยมทั้งในรูปแบบผลสดน้ำผลไม้แล้วก็สารสกัดในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆด้วยนะคะแต่บ้านเราก็จะเห็นแต่ในรูปของอาหารเสริมกับน้ำผลไม้ใช่ไหมคะแต่ในรูปผลสดมาที่บ้านเราก็จะเห็นตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆหน่อยถึงจะเจอนะคะสำหรับผลไม้ชนิดนี้บางคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบเขาสักเท่าไหร่แต่บางคนก็บอกว่าผลไม้เขามีรสเปรี้ยวดีใช่ไหมคะแต่ชนิด
แต่ผลไม้ชนิดนี้นะคะมีคุณประโยชน์มากมายเลยทีเดียวผลไม้แต่ละชนิดเขาจะมีวิตามินซีที่มีปริมาณแตกต่างกันออกไปนะคะและที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็มีวิตามินซีมากกว่าแล้วก็เทียบเคียงใกล้ๆกับส้มเลยนะคะแล้วก็อุดมไปด้วยสารอาหารอื่นๆอีกมากมายที่มีประโยชน์แตกต่างกันออกไปถ้าหากว่าเราเลือกทานให้มีการทานแบบสลับกันไปนะคะก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่มีความหลากหลายและแน่นอนว่าก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมของเราด้วยฉะนั้นอาหารไม่ว่าประเภทไหนก็ตามนะคะเราพูดคุยกันอยู่เสมอว่าแม้ว่าจะดีสักแค่ไหนก็ตามไม่ทานมากเกินไปไม่ทานน้อยเกินไปและก็ไม่ทานชนิดเดียวตลอดด้วยนะคะควรทานให้มีการสลับชนิดกันเพื่อที่จะได้รับสารอาหารที่มีความหลากหลายนั่นเองค่ะแล้วก็ทานให้ครบทั้ง5หมู่ด้วยนะคะวันนี้ก็ลาจากกันไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคืบหน้าอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งพิสูจน์กรณีคลิปเสียงเชื่อมโยงนักการเมืองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต

0: คือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินพร้อมเร่งพิสูจน์กรณีคลิปเสียงเชื่อมโยงนักการเมือง
3: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตการเข้ารับตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารฉบับจริงทั้งจากโรงพิมพ์ในจังหวัดสมุทรปราการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการปปช.พิจารณาแนวทางการไต่สวนต่อไปพร้อมกันนี้เลขาธิการปปช.ได้มีแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อเข้าช่วยตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงโยงกับรัฐการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์นั้นปปช.จะนำไปประมวลเป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนและต้องผ่านกระบวนการตรวจพิสูจน์อย่างรัดกุมสัจจประดับสินรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวเวเนซุเอลาและเตรียมทีมยูซ่าไทยแลนด์พร้อมสนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
4: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลาล่าสุดรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาได้อนุมัติให้ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือยูซ่าจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าปฏิบัติการตอบโต้เหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาได้ในส่วนของปภ.ได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและสนับสนุนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ได้ติดตามสถานการณ์ผ่านระบบ VOS OCCซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่ทีมค้นหาและกู้ภัยกลางทั่วโลกที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสากลใช้ติดตามข้อมูลปัจจุบันประเทศไทยได้แจ้งสถานะติดตามสถานการณ์และแจ้งทีมยูซ่าไทยแลนด์เตรียมความพร้อมหากได้รับคำสั่งจากรัฐบาลจะจัดส่งชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนประเทศเวเนซุเอลาตามกระบวนการจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: ยูนิเซฟระบุเด็กประมาณ 3.9 ล้านคนกำลังได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลานางแคทเธอรีนรัสเซลผู้อำนวยการบริหารองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่าความเสียหายในหลายพื้นที่ของเวเนซุเอลาหลังเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมากำลังส่งผลกระทบกับเด็กประมาณ 3.9 ล้านคนพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเด็กและครอบครัวของผู้เสียชีวิตในภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งนี้ยูนิเซฟกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานระดับประเทศและพันธมิตรเพื่อประเมินความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาและสนับสนุนความพยายามในการดำเนินมาตรการตอบสนองในการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ประสบภัยให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลการรักษาความปลอดภัยการฟื้นฟูจิตใจการจัดหาน้ำดื่มสะอาดและพื้นที่ปลอดภัยคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
5: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์กลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์กช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 น.ถึง 3:00 น.ณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
5: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อกู้สิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 Line Official @oicconnect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Timeเราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่นSmart Energy for Better Life and Sustainability.
7: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

0: ปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดี

สานิณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปะกับผมนะครับฉลาดกัญญาผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 ถึงบ่าย 3:00 ตั้งคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาปะกันนะครับในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569ซึ่งทางรายการนะครับก็มีข่าวสารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของข่าวสารในพื้นที่และก็กิจกรรมต่างๆนำผู้ชมฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับเราก็ไปเริ่มต้นในเรื่องของข่าวสารเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นจะได้กันพองนะครับซึ่งในส่วนของการคาดหมายเรื่องของสภาพอากาศนะครับของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในพื้นที่ภาคเหนือก็ยังคงมีฝนนะครับอย่างต่อเนื่องในส่วนของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ตัวในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์ขออภัยนะครับของวันนี้นะครับตั้งแต่เวลาเตียงวันนี้ถึงเตียงวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งวันนี้นะครับก็ตรงกับวันที่26มิถุนายน2569นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันสำคัญแห่งวันหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับทุกวันที่26มิถุนายนของทุกปีนะครับซึ่งยาเสพติดนะครับบ่เพียงที่จะทำลายสุขภาพของผู้เสพแต่ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวชุมชนและก็สังคมโดยรวมก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมความรุนแรงและก่อการสูญเสียโอกาสในชีวิตซึ่งวันนี้นะครับก็มีการรณรงค์นะครับเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดตุยนะครับซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการรวมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกในปี2569นะครับโดยมุ่งที่จะสร้างกำแพงความห่วงมือปกป้องชุมชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดตัวนะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2569ภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศและขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมเป็นกำแพงในการป้องกันบ่ฮื้อยาเสพติดนั่นแพร่ระบาดในสังคมตุยนะครับก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569โดยมีส่วนราชการสถานศึกษาภาคเอกชนและก็ประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกว่า 1,000 คนเพื่อร่วมกันรณรงค์สร้างกระแสสังคมให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและก็แสดงพลังความสามัคคีของคนไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับสำหรับการจัดงานเตือนนี้นะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คือการสนับสนุนงบประมาณและก็โรงเรียน
นวมินทราชูทิศพายัพอนุเคราะห์สถานที่จัดงานภายในงานก็มีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆจำนวน21แห่งพร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของกิจกรรมนะครับวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับในวันต่อต้านยาเสพติดโลกในปี2569และวันนี้นะครับก็เป็นวันสุนทรภู่ตุยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของวันสำคัญนะครับของวันที่26มิถุนายนของทุกปีนะครับนำมาถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารต่างๆนะครับที่นำเพื่อนผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับเฮาก็อู้ถึงเรื่องของวันสำคัญเรื่องของวันต่อต้านยาเสพติดโลกในปี2569และวันนี้นะครับก็เป็นวันสุนทรภู่โดยนะครับทุกวันที่16มิถุนายนของทุกปีเพื่อร่วมกันรำลึกถึงกวีเอกของโลกนะครับผู้สร้างสรรค์วรรณคดีเหนือกาลเวลาซึ่งสุนทรภู่นะครับก็หลายคนคงจะนึกถึงบทกลอนสอนใจในวัยเด็กหรือว่าตัวละครบ่ว่าจะเป็นพระอภัยมณีสุสาครแล้วก็ผีเสื้อสมุทรในวรรณคดีที่เฮานั่นคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งสุนทรภู่นะครับบ่ได้เป็นเพียงกวีที่แต่งกลอนแต่ท่านคือครูผู้เชี่ยวชาญด้านการแจ้งภาษาและก็นักบันทึกประวัติศาสตร์ผ่านผลงานประเภทนิราศที่ผสมผสานทั้งการเดินทางสภาพสังคมและก็ความรู้สึกนึกคิดได้อย่างแยบคายนะครับจนได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมเมื่อปีพุทธศักราช2569นะครับซึ่งผลงานนะครับของสุนทรภู่ก็มี3สิ่งนะครับก็คือภาษาที่เข้าใจง่ายโดยเลือกใช้คำตลาดที่คนทั่วไปใช้กันทำให้กลอนของท่านเข้าถึงคนทุกชนชั้นมีข้อคิดเตือนใจนะครับแล้วก็ใจได้จริงเพราะว่าจะเป็นเรื่องของความฮักการคบคนหรือว่าการใช้ชีวิตและก็จินตนาการในการล่ำยุคการสร้างตัวละครลูกครึ่งมนุษย์กับสัตว์หรือว่าเกาะมหัศจรรย์ต่างๆที่มาก่อนกันล่ำยุคสุดๆนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของวันสุนทรภู่ทุกวันที่26มิถุนายนนะครับก็เป็นวันรำลึกถึงกวีเอกของโลกผู้สร้างสรรค์วรรณคดีเหนือกาลเวลาตัวนะครับวันนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งก็ในช่วงนี้ก็ใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วนะครับหลายท่านก็คงจะนิยมกันไปทำบุญกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเรื่องของการตักบาตรทำบุญต่างๆนะครับเมนูนะครับที่ไปถวายพระต่างๆนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของอาหารตุยนะครับเพราะว่าก็มีข่าวคราวเรื่องของพระสงฆ์นะครับที่น้ำหนักนักนะครับเนื่องจากอาหารจากผู้ที่ไปทำบุญนะครับซึ่งทางแพทย์มช.นะครับก็ได้มีการแนะเมนูที่คือพระฉันได้แล้วก็ถวายได้ซึ่งภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้มีการแนะใส่บัตรจะใดนะครับบ่เพิ่มความเสี่ยงเรื่องของโรคหัวใจและก็เมนูที่พระฉันได้คนถวายก็ได้บุญเต็มอิ่มนะครับซึ่งทางผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทัศลักษณ์ทองหงนะครับอาจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจและก็หลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าพระสงฆ์จำนวนมากนะครับก็มีความเสี่ยงต่อโรคตีบติดต่อเรื้อรังหรือว่าโรค NCD เช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคอ้วนโรคหัวใจและก็หลอดเลือดเนื่องจากบ่สามารถที่จะเลือกอาหารได้เองและก็ต้องฉันตามที่ญาติโยมนำมาถวายตัวนะครับซึ่งก็ได้มีการแนะนำเมนูใส่บาตรที่ดีต่อหัวใจได้แก่ผักลวกผักต้มปลานึ่งปลาย่างต้มจืดเต้าหู้ไข่ต้มผลไม้หวานน้อยและข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่ส่วนเมนูที่ถวายแต่พอดีนะครับได้แก่หมูกรอบข้าวขาหมูอาหารทอดน้ำหวานชานมกาแฟขนมหวานจัดอาหารเค็มจัดไส้กรอกและอาหารแปรรูปซึ่งหลักๆนะครับในการใส่บาตรก็คือการลดเค็มลดโซเดียมลดหวานลดน้ำตาลลดมันลดไขมันอิ่มตัว
เลือกเมนูต้มนึ่งย่างคือเพิ่มผักและผลไม้อาหารกระป๋องก็เลือกได้แต่ควรเลือกที่สูตรลดเค็มลดโซเดียมลดเค็มเท่ากับลดความเสี่ยงความดันสูงโรคหัวใจและก็โรคไตอาหารสำเร็จรูปเลือกได้แต่ควรเลือกที่ลดเค็มลดหวานลดมันและก็อ่านฉลากก่อนซื้อเปรียบเทียบปริมาณโซเดียมตัวนะครับนี่ก็เป็นคำแนะนำของทางแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเรื่องของเมนูนะครับที่ใส่บาตรนะครับเพื่อที่จะมาเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและก็เมนูที่พระฉันได้คนถวายก็จะได้บุญนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการพูดการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลาการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าบ่เกิน350บาทต่อเดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนโดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับสิทธิ์ต้องมีค่าไฟฟ้าค้างชำระก่อนบินเดือนมกราคม2569สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระตามเงื่อนไขดังกล่าว PEA ขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับการค้างชำระรวมบ่เกิน3บินเดือนโดยบ่วางใบแจ้งเตือนและบ่งดจ่ายไฟฟ้าเริ่มต้นโครงการตั้งแต่บินค่าไฟเดือนมกราคมจนถึงธันวาคม2569ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: จะไปไปไปนะ
1: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
2: กลับเข้าสู่รายการม่วนแก่นบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในส่วนของ World Bank นะครับหรือว่าธนาคารโลกที่เป็นพี่ใหญ่สายซัพพอร์ตผู้ช่วยสร้างความเจริญและก็คุณภาพชีวิตคือคนทั่วโลกถ้า IMF ก็คือหมอการเงินที่คอยมาช่วยแก้ปัญหายามเศรษฐกิจป่วยแถมอย่างหนึ่งก็คือเฮามักจะได้ยินมากู่กันเสมอในการประชุมระดับโลกที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็คือ World Bank หรือธนาคารโลกนั่นเองซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นธนาคารที่เฮานั่นเอาเงินไปฝากหรือว่ากู้เงินมาซื้อบ้านหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับบ่ใช่แบบนั้น World Bank ก็คือธนาคารเพื่อการพัฒนาถ้าเปรียบเทียบง่ายๆ World Bank ก็เหมือนกับพี่ใหญ่ใจดีที่มีสมาชิกถึง189ประเทศทั่วโลกเขามีภารกิจหลักที่บ่ใช่การหาเจ้ากินค่ำเพื่อกำไรแต่มีภารกิจลดความยากจนช่วยให้คนในประเทศต่างๆมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างความยั่งยืนสนับสนุนเงินทุนและเงินกู้เพื่อกับโปรเจกต์ที่จะช่วยพัฒนาประเทศในระยะยาวในส่วนของการกู้เงินนั่นนะครับกู้เพื่อไปทำอีกอย่างนะครับเงินจาก World Bank นั่นบ่ใช่เอาไปฮื้อแต่ละประเทศจ่ายฟุ่มเฟือยแต่มักจะสนับสนุนในเรื่องที่จำเป็นต่อคุณภาพชีวิตและการวางรากฐานสร้างประเทศไม่ว่าจะเป็นรถไฟซิงคังเซ็นประเทศญี่ปุ่นถ้าผู้ฟังทราบหรือไม่นะครับว่าในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นเคยกู้เงินจาก World Bank เพื่อนำมาสร้างรถไฟความเร็วสูงสายแรกของโลกเม็ดเงินกู้ในวันนั้นได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จและการพุ่งทะยานทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโครงการกวาดล้างโรคตาบอดจากแม่น้ำในแอฟริกาในอดีตในพื้นที่ริมแม่น้ำในแอฟริกาเต็มไปด้วยแมลงวันดำที่เมื่อกัดคนแล้วก็จะปล่อยพยาธิเข้าสู่ร่างกายและก่อซอนไซทำลายประสาทตาจนตาบอดถาวร World Bank นะครับจึงได้มีการจับมือกับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระดมทุนครั้งใหญ่เพื่อการกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์แมลงและแจกจ่ายยาโครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ช่วยชีวิตคนบ่ฮือคนตาบอดได้ถึง40ล้านคนใครคือผู้นำของกลุ่มธนาคารโลกปัจจุบันนี่นะครับกัปตันหรือว่าประธานของ World Bank Group ก็คือคุณอาเจแบงกาทำไมนะครับ World Bank ถึงจะต้องมาประเทศไทยในปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569 World Bank ก็จะจับมือกับ IMFมาจัดงานประชุมครั้งยิ่งใหญ่2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็เขาก็จะมาจวนรัฐมนตรีคลังและก็ผู้ว่าธนาคารกลางจากเกือบทุกประเทศทั่วโลกมาล้อมวงคุยกันนะครับว่าจะเยอะจะใดคือความยากจนนั่นหมดไปและก็จะรับมือความท้าทายด้านการเงินใหม่ๆในปัจจุบันได้อย่างไรนะครับโอกาสของคนไทยภายใต้ธีมThailand New Horizon Empowering People Building Resilient ประเทศไทยก็จะโชว์ให้โลกได้เห็นนะครับว่าไทยพร้อมแค่ไหนทั้งเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและที่สำคัญก็คือการโชว์ว่าเฮาให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสร้างภูมิคุ้มกันให้เศรษฐกิจแข็งแรงการที่ World Bank มาประชุมที่บ้านเฮานะครับจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยจะได้รับความรู้ใหม่ๆและแสดงศักยภาพไปทั่วโลกเพื่อเห็นว่าเฮานั่นคือหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคนี่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting นำมือถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ากPEA
1: กลับเข้าสู่รายการพูดการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลาการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEAช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าบ่เกิน350บาทต่อเดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนโดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับสิทธิ์ต้องมีค่าไฟฟ้าค้างชำระก่อนบินเดือนมกราคม2569สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระตามเงื่อนไขดังกล่าว PEA ขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับการค้างชำระรวมบ่เกิน3บินเดือนโดยบ่วางใบแจ้งเตือนและบ่งดจ่ายไฟฟ้าเริ่มต้นโครงการตั้งแต่บินค่าไฟเดือนมกราคมจนถึงธันวาคม2569ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำมื้อผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับนี่ก็เป็นช่วงสุดท้ายนะครับของรายการแล้วนะครับก็ดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนป้ากันไม่นะครับในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบวุฒิเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบวุฒิมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมย้ำ5ข้อห้ามหากฝ่าฝืนเสี่ยงมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
8: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าพลตำรวจเอกจิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนนี้จึงกำชับให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจมีโทษทั้งจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งพร้อมเน้นย้ำ5ข้อห้ามสำคัญได้แก่ห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งห้ามใช้บัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วห้ามฉีกหรือทำลายบัตรเลือกตั้งและห้ามจำหน่ายหรือจัดเลี้ยงสุราในเขตเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันที่27มิถุนายนถึงเวลา 18:00 น.ของวันที่28มิถุนายนผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายแตกต่างกันไปตั้งแต่โทษปรับจนถึงโทษจำคุกและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันรักษาความสุจริตและความสงบเรียบร้อยของการเลือกตั้งหากพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราหรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภารัตน์สมบัติรายงาน
1: กองทัพบกโต้แย้งแถลงการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาพร้อมยืนยันการปฏิบัติของฝ่ายไทยอยู่ภายในอธิปไตยของประเทศไทยซึ่งไม่ได้รุกล้ำอธิปไตยตามที่กล่าวอ้าง
9: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายไทยในพื้นที่ชายแดนระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้ว โดยยืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจต่างๆในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวของกองทัพไทยเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงซึ่งได้ดำเนินการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยมิได้รุกรามอธิปไตยของฝ่ายกัมพูชาตามที่พยายามกล่าวอ้างโดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในกรอบข้อตกลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคมของปีที่ผ่านมาที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดไว้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ทางการอิรักยืนยันยังไม่มีแผนจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกกลุ่มโอเปกสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงน้ำมันของอิรักเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตามที่สื่อท้องถิ่นของอิรักรายงานว่ารัฐบาลอิรักกำลังพิจารณาจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกหากโควต้าการผลิตน้ำมันของอิรักไม่ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดโดยกระทรวงน้ำมันของอิรักได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทบทวนโควต้าการผลิตน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตที่ยั่งยืนของประเทศสมาชิกซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้รับการอนุมัติจากทุกประเทศที่เกี่ยวข้องและคำนึงถึงความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจของอิรักทั้งนี้เศรษฐกิจของอิรักพึ่งพารายได้จากการส่งออกน้ำมันดิบเป็นหลักโดยรายได้จากน้ำมันคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ90ของรายได้ทั้งหมดของประเทศน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย

บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: มาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์คช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้10โมงเช้าถึง3ทุ่มณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่

0: โดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยสบายยามใหม่ค่ะในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่นะคะวันนี้จะเจอกันเช่นเคยค่ะทุกวันศุกร์ในช่วงเวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.นะคะวันนี้กลับมาอยู่ด้วยการพูดคุยกันในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพเช่นเคยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่ค่ะทางสวทเชียงใหม่นะคะ FM 92.5 MHz รวมถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังทางสวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะร่วมทักทายร่วมพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะวันนี้นะคะก็เช่นเคยค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่กับน้องนานอังสุมาริบุญสูงนะคะพูดคุยในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพที่ทั้งใกล้ตัวและไกลตัวเนาะแต่ว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเรานะคะเราจะพูดคุยกันเนาะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะและอีกหนึ่งท่านค่ะที่จะร่วมพูดคุยกับเรานะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งวันนี้มาในหัวข้อที่มีชื่อว่ารู้ทันSTI ป้องกันได้ตรวจได้รักษาทันนะคะซึ่งถ้าพูดถึง STI แล้วเนี่ยหลายคนก็เข้าใจแล้วว่าใกล้แล้วใกล้ถึงช่วงของรณรงค์แล้วจริงๆแล้วเรารณรงค์ตั้งแต่ต้นปีนะคะจนถึงสิ้นปีเลยเนาะในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่วันนี้ก็มีความพิเศษด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะได้พูดคุยกับคุณแคทริดาเกิดกุลนะคะพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการนะคะตอนนี้ขออนุญาตทักทายน้องแคทกันก่อนเลยละกันสาวสวยน่ารักนะคะขออนุญาตทักทายน้องก่อนเลยละกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เสียงมากินขาด เสียงหวานมากนะคะน้องแคทนะคะพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยกันเนาะในเรื่องของ STI หรือว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นี่แหละเนื่องจากว่าใกล้แล้วนะคะใกล้วันที่1กรกฎาคมซึ่งเป็นวันรณรงค์ตรวจ HIV เนาะหรือว่า VCT Day ของทุกๆปีนี่แหละค่ะซึ่งปีนี้เราก็มาก่อนมาในวันนี้แหละพูดคุยกันก่อนนะคะเนื่องจากว่าเดือนมิถุนายนเองก็เป็นเดือนที่มีการรณรงค์ด้วยในเรื่องของ Pride Month หรือว่าที่เขาหลายๆคนเนาะมีความเข้าใจนะคะว่ามีความหลากหลายและมีความเท่าเทียมกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นเพศไหนยังไงซึ่งของเชียงใหม่ก็จัดกิจกรรมไปแล้วเนาะมีการรณรงค์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ที่สำคัญค่ะสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ของเราเนี่ยก็มีความห่วงใยนะคะในเรื่องของสุขภาพทางเพศถามว่าทำไมสุขภาพทางเพศเนี่ยเราถึงให้ความสำคัญแล้วเราอ่ะจะมาพูดคุยกันบ่อยๆในรายการของเรานี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆเนาะบางทีเราก็จะแยกย่อยเฉพาะโรคไปแต่วันนี้เราเหมารวมเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือว่าสุขภาพทางเพศนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้มันมีโรคที่หายไปแล้วกลับมาระบาดอีกและโรคที่ระบาดก็ยังระบาดอยู่ก็ยังติดเชื้อกันอยู่นะคะซึ่งสำหรับทุกคนเองก็ในปัจจุบันเนี่ยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นปัญหาสาธารณสุขที่เราต้องเฝ้าระวังด้วยใช่ไหมคะน้องแคทคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะก็วันนี้เราก็เลยมาพูดคุยกันนะคะว่ารู้ทัน STI ป้องกันได้อย่างไรนะคะตรวจได้รักษาทันรวมถึงวันรณรงค์ตรวจ HIV หรือว่าวัน VCT Day กันด้วยนะคะปีนี้คำขวัญจะมีว่ายังไงวันนี้น้องแคทมาพูดคุยกับคุณฝั่งแน่นอนขออนุญาตสอบถามเลยละกันในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือว่า STIมันคืออะไรยังไงคือเราคุยกันประจำแหละแต่วันนี้อยากจะให้น้องแคทย้ำให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นรับชมรับฟังผ่านสวทเชียงใหม่ PRD ก็ดีหรือคุณผู้ฟังที่รับฟังทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ก็ดีนะคะมาเรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วก็จะได้เอาไปแนะนำคนใกล้ตัวด้วยเพื่อนๆด้วยเนาะถ้าเกิดน้องๆหนูๆที่กำลังเรียนอยู่นะคะหรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอันนี้สามารถแนะนำลูกๆหลานๆได้เลยอาจจะอยู่ในช่วงกำลังเรียนกำลังเป็นวัยรุ่นกำลังเรียนรู้ในเรื่องของเพศศึกษาอันเนี้ยตอนเนี้ยสมัยเนี้ยมันกว้างละทุกเพศทุกวัยสามารถเรียนรู้ได้นะคะขออนุญาตให้น้องแคทตอบเลยละกันว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือ STI คืออะไร
1: ค่ะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะก็จะเป็นโรคที่ติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทางช่องคลอดทางทวารหนักหรือว่าเป็นผ่านทางปากนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็รวมถึงการสัมผัสจากสารคัดหลั่งหรือว่าเลือดของผู้ที่ติดเชื้อด้วยหรือบางโรคอย่างเช่นซิฟิลิสเริ่มฟีดาบานอนหรือว่าหุ่นงอนไก่นะคะก็สามารถติดจากการสัมผัสรอยโรคตุ่มฝีน้องของผู้ที่ติดเชื้อได้ค่ะ
0: ก็ถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือการ ติดต่อกันโดยสัมผัสกัน
1: ใช่
0: เนาะหรือว่ามีเพศสัมพันธ์กันนะคะซึ่งมันก็หลายช่องทางแหละอย่างน้องแคทบอกแล้วก็มีหลายโรคด้วยที่เราจะได้มาพูดคุยกันในวันนี้แล้วในปัจจุบันนี้ค่ะโรคที่พบบ่อยมากที่สุดขออนุญาตถามในภาพรวมประเทศก่อนละกันแน่นอนว่าเขตสุขภาพที่หนึ่งเองก็คงจะมีสถิติหลายๆโรคที่เข้าไปอยู่ในอันดับ1 2 3ไม่ใช่ว่าทิ้งท้ายนะฮะ70 80ไม่ใช่ค่ะเราเป็นเขตสุขภาพที่1ที่มีอัตราการป่วยค่อนข้างที่จะสูงเนาะแล้วตอนนี้ค่ะโรคในปัจจุบันเนี่ยพบโรคอะไรมากที่สุด
1: ทั้งของประเทศแล้วก็ทางของ
0: เขตสุขภาพที่1
1: สุขภาพที่1เองก็คล้ายๆกันนะคะที่เพิ่มสูงขึ้นก็คือจะเป็นซิฟิลิสกับหนองในค่ะอย่างในปี2568ที่ผ่านมานะคะอัตราป่วยของซิฟิลิสก็เพิ่มขึ้นจากของปี2567ถึง 50-60% เลยทีเดียวแล้วก็อย่างของหนองในเองก็เพิ่มขึ้นประมาณ 30-40% เลยค่ะ
0: คือเกือบครึ่งอ่ะ
1: ใช่
0: ถ
1: ้
0: าพูดถึงถ้าถามว่าทำไมเราเปรียบว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเราอยากให้คุณฟังมองภาพไปพร้อมกับเราว่าถ้าเราเปรียบเป็นคนมันดูเหมือนน้อยแต่ถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะมันค่อนข้างที่จะเยอะถามว่าทำไมเราถึงพูดและย้ำเนื่องจากว่าเวลามันระบาดหรือว่ามันติดเชื้อไปแล้วเนี่ยการรักษาอันเนี้ยพอบางคนแล้วเขาไม่ยอมมารักษาหรือเขาอาจจะเกิดความอายความกลัวอันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆสาเหตุหลายๆปัจจัยเนาะแล้วทีเนี้ยมันทำให้เชื้อแพร่ได้ไวเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้แหละค่ะที่เราจะมาเน้นย้ำว่าทำไมน้องนายซิฟิลิสถึงมีสถิติพุ่งแบบพุ่งสูงอะในรอบปีที่ผ่านมาคือแบบก้าวกระโดดก็ว่าได้นะในส่วนของสถิติของผู้ป่วยเองเนาะซึ่งน้องแคทบอกว่าช่วงที่ผ่านมาสูงมากทีนี้อยากจะให้น้องแคทเล่าถึงว่าสองโรคเนี้ยมันติดต่อได้อย่างไรมันมีอาการสำคัญอย่างไรเนื่องจากว่าโรคเนี้ยบางทีแล้วหลายคนก็รู้จักหลายคนก็ยังไม่รู้จัก
1: ได้ค่ะเริ่มที่หนองในก่อนนะคะ
0: ได
1: ้อย
0: ่
1: างหนองในเนี่ยค่ะมันจะติดต่อผ่านทางหนองที่ไหลออกมาจากอวัยวะเพศในผู้ชายนะคะอาการก็จะเป็นอาจจะมีท่อปัสสาวะอาจจะมีปัสสาวะแสบขัดหรือว่ามีหนองไหลออกจากท่อปัสสาวะหรือว่าจะออกจากอวัยวะเพศเนี่ยค่ะแต่ว่าในของผู้หญิงอาการอาจจะไม่ได้ชัดเหมือนของผู้ชาย
0: อ๋อยังมีแฝงอยู่ยังแบบอาการยังไม่เผย
1: อาจจะไม่ได้มีหนองปนเหมือนของผู้ชายหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของตกขาวผิดปกติมีสีหรือว่ากลิ่นผิดปกติ
0: อ
1: าจจะมีเจ็บท้องน้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนองในเองเนี่ยไม่ได้ติดได้เฉพาะทางช่องคลอดหรือว่าทางทวารหนักทางปากก็สามารถติดได้ถ้าหากว่ามีแบบออรัลเซ็กซ์โดยที่ไม่ได้สวมถุงยางอนามัยนะคะ
0: หมายถึงว่าไม่ได้ป้องกันกันทั้งคู
1: ่ใช่ค่ะ
0: สามารถติดได้ทุกช่องทางหลายคนยังคิดว่าโรคนี้ติดได้ด้วยการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดหรือรูทวารแต่จริงๆแล้วช่องทางอื่นก็ติดได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: และทีนี้อาการทางสมมติว่าเรามีเพศสัมพันธ์ทางปากเนาะหรือว่าออรัลเซ็กซ์เนี่ยมันจะมีอาการยังไงไหมมันจะเหมือนเพศสัมพันธ์ทั่วไปไหมคะ
1: ถ้ามีเชื้อหนองในลำคอค่ะอาจจะมีอาการเจ็บคอ
0: เหมือนหวัดทั่วไป
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ทีเนี้ยความรุนแรงของมันเรามาพูดถึงความรุนแรงดีกว่าเพราะบางทีแล้วมันมองว่าแค่นี้เองเหรอหลายคนเขาจะมองว่าเอ๊ะมันไม่น่ากลัวนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นโรคที่อันตรายนะคะคุณผู้ฟังค่ะเราจะย้ำเสมอว่าโรคที่เรามาพูดคุยกันเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราแน่นอนทีเนี้ยความอันตรายของมันมีอะไรคะ
1: หนองในอะค่ะถ้าแบบทิ้งไว้เราไม่ได้รักษาใช่ไหมคะมันก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนในเรื่องของทำให้อุ้งชงกรานอักเสบหรือว่าอัณฑะอักเสบรวมไปถึงอาจจะทำให้เป็นหมันได้ในทางของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยค่ะ
0: คือยังไงก็ส่งผลกระทบแน่นอน
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะอีกหนึ่งโรคค่ะซิฟิลิสอันเนี้ยใครที่ติดตามละครดังก็จะรู้จักซิฟิลิสคุณลำยองเนาะในตัวละครที่เขาติดโรคนี้ซึ่งก็มีในช่วงหนึ่งที่เป็นกระแสฮิตฮอตในทั้งออนไลน์และในเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆนะคะแต่วันเนี้ยเราจะมาพูดคุยกันดีว่าซิฟิลิสเกิดได้ยังไงติดต่อได้ยังไงแล้วความรุนแรงมันคืออะไรค่ะ
1: ของซิฟิลิสเนี่ยเขาจะเป็นโรคที่ระยะฟักตัวค่อนข้างนานแล้วก็ตัวซิฟิลิสเองอะค่ะจะแบ่งเป็น3ระยะในระยะแรกอะค่ะก็อาจจะเป็นตุ่มที่อวัยวะเพศ
0: ค่ะ
1: มักจะเป็นตุ่มเดียวแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บแล้วก็สามารถหายไปได้เองทั้งที่อาจจะยังไม่ได้รักษานะคะ
0: คือเหมือนตุ่มนูนธรรมดา
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จะเกิดที่อวัยวะเพศ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นทั้งหญิงทั้งชายไหมคะ
1: เป็นได้ทั้งหญิงทั้งชายค่ะ
0: เนาะแต่ว่าอย่างที่น้องแคทบอกว่าเมื่อสักครู่บอกว่าเป็นได้หายเองได้แล้วยังไงต่อ
1: ก็คนก็อาจจะไม่ได้ทันสังเกตเนาะแบบมีตุ่มขึ้นมาเพราะว่ามันอาจจะไม่เจ็บด้วยแล้วก็พอทิ้งไว้ไม่ได้รักษามันหายไปเองแต่ว่า โรคอะค่ะเชื้อมันดำเนินต่อไปมันก็ไปเข้าสู่ระยะที่2
0: กระบวนการของมันก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆในร่างกายของเรานะ
1: เข้าไปตามกระแสเลือดเนาะไปไปอวัยวะอื่นๆอาจจะมีไข้ปวดศีรษะมีผื่นขึ้นตามฝ่ามือฝ่าเท้าหรือว่าจะเป็นทั่วร่างกายเลยค่ะ
0: ก็เป็นการเขาเรียกว่าเหมือนเชื้อแฝงอยู่ในร่างกายซึ่งไม่แสดงอาการอันนี้น่ากลัวนะคะเนื่องจากว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราติดหรือไม่ติดแต่ทีนี้พอระยะที่2อย่างน้องแคทบอกว่ามันเริ่มมีอาการแล้วแหละมันเริ่มมีผื่นขึ้นมีไข้หรือว่ามีอาการแทรกซ้อนอื่นๆตามมาแล้วพอถึงระยะที่3นะคะมันอันตรายถึงขนาดไหน
1: ก่อนระยะที่3อ่ะค่ะมันจะมีเรียกว่าเป็นระยะแฝงก่อน
0: อ๋อมีระยะแฝง
1: ระยะแฝงยิ่งไม่ค่อยมีอาการเวลาตัวร่างกายอาจจะดูปกติเลยแต่ว่าสามารถแพร่เชื้อได้
0: อันนี้อันตราย
1: ซึ่งเราก็ดูไม่ออกเลยว่าใครจะมีเชื้ออยู่หรือเปล่าเนาะแล้วก็เข้าสู่ระยะสุดท้ายถ้ายังไม่ได้รักษานะคะระยะสุดท้ายก็คือจะเข้าไปสู่ระบบประสาทไปทำลายระบบประสาทและสมองหรือว่าระบบหลอดเลือดและหัวใจอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้หูหนวกตาบอดรวมถึงขั้นพิการแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้เลยค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วซิฟิลิสในสถิติของเรามีเสียชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมคะมีไหมเจอไหม
1: ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอเสียชีวิตค่ะใช
0: ่แต่หนักสุดก็คือพิการเน
1: า
0: ะอันนี้มีอาจจะมีนะคะซึ่งถามว่ามันอันตรายไหมมันอันตรายนะคะคุณผู้ฟังค่ะเนื่องจากว่าผู้ป่วยบางท่านเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาป่วยและทีเนี้ยอาจจะมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนแล้วติดเชื้อไปอาจจะแพร่ไปนะคะแต่ทีเนี้ยพอเราไม่รู้แล้วเรารับการรักษาไม่ทันเนี่ยผลมันค่อนข้างที่จะแบบเยอะจริงๆนะคะทีนี้สองโรคนี้ไปแล้วอยากรู้ว่าสองโรคนี้ค่ะเราจะควรรักสังเกตอาการยังไงดีกว่าว่าเอ๊ะมันอันนี้คือหนองในนะอันนี้คือซิฟิลิสนะคืออาการเฉพาะตัวมันมีไหม
1: อย่างหนองในเองอาการก็ไม่ได้จำเพาะกับโรคอะค่ะหรือว่าอย่างซิฟิลิสเองอาการในระยะแรกก็อาจจะสังเกตไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
0: ก็เป็นการสังเกตง่ายอีกหนึ่งวิธีใช่ไหมคะทีนี้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะจำเป็นต้องมีอาการเสมอไปหรือไม่อาการเสมอไปในที่นี้คือว่ามันทุกโรคที่พูดมาเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นซิฟิลิสไม่ว่าจะเป็นน้องในหูดงอนไก่ HIV อะไรต่างๆนานาที่เราเรียกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยทุกโรคจะมีอาการบ่งชี้หรือว่าบางโรคหรือจะเป็นเฉพาะโรคค่ะเพราะเมื่อกี้สองโรคเมื่อกี้อาการอ่ะน้องแคทบอกว่ามันแทบจะไม่มีเลยนะมันแทบจะไม่ออกอย่างเงี้ยอย่างโรคแรกก็จะชัดเจนว่ามีหนองโรคที่สองเนี่ยมันก็จะมีแบบว่ามันไม่มีอาการแต่ว่ามันมีการแพร่ไปแล้วแล้วกว่ามันจะรู้ตัวคือมันเป็นการระบาดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือติดโรคไปแล้ว
1: อย่างของซิฟิลิสนะคะอันนี้ยกตัวอย่างอาจจะระยะฟักตัวจะค่อนข้างนานแล้วก็ทั้งของซิฟิลิส HIV อาการระยะแรกมันจะไม่ค่อยจำเพาะมันก็จะเป็นอาการทั่วๆไปอาจจะมีไข้หรือว่าเป็นไอทั่วๆไปเลยค่ะแล้วแต่ว่ามันจะมี
0: ระยะเราก็ไม่รู้อีกเนาะว่าเราจะติดโรคเมื่อไหร่ยังไงใช่ไหมเพราะว่าบางทีแล้วอาการมันก็อาจจะคล้ายหวัดใหญ่ต่างๆนานาเนาะและทีเนี้ยมีอะไรต่อที่มันจะบ่งบอกว่าเอ๊ะนี่คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ
1: ์คือจริงๆอ่ะต้องตรวจค่ะ
0: อย่างเดียวเลยนะคะคุณผู้ฟัง
1: ค
0: ่ะน้องแคทย้ำนะคะวันนี้พยาบาลย้ำเองเลยว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถ้าอยากจะมั่นใจว่าเราไม่เป็นหรือเราสงสัยในตัวเองเนาะว่าเอ๊ะฉันอาจจะเข้าข่ายนี้คือเสพสื่อหรือดูสื่อมาแล้วแล้วช่วงนี้มีอาการคล้ายๆกับที่เขาคุยกันในรายการนะคะอยากจะมั่นใจน้องแคทต้องทำยังไงคะ
1: จริงๆอาจจะไม่ต้องรอจนมีอาการสมมติว่าเราไปมีเพศสัมพันธ์เสี่ยงมา
0: เราต้องเอไว้ก่อน
1: ใช่เราต้องเอไว้ก่อนแล้วเราอย่างเช่นมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัยหรือว่าใส่ถุงยางอนามัยแล้วเกิดหลุดรั่วหรือว่าแตกหรือว่าคู่นอนของเราเนี่ยค่ะติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือแม้แต่ตัวเราเองที่เคยติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ
0: ์
1: หรือคนที่มีพฤติกรรมแบบเปลี่ยนคู่นอนบ่อยมีคู่นอนหลายคนหรือเคยใช้เข็มฉีดยาร่วมกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเข้าไปขอรับการตรวจได้เลย
0: นะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงหน้าว่าเราจะรับการตรวจที่ไหนยังไงเนาะรวมถึงตรวจฟรีไหมอันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าน้องแก้วจะมาพูดคุยกับเราต่อในช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: ยังอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะกับรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่นะคะก็ยังพูดคุยกันเนาะในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะป้องกันได้ตรวจได้รักษาทันก็อย่างน้องแคทบอกไปว่าโรคที่มันมีสถิติสูงในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีทั้งหมด2โรคก็คือซิฟิลิสและหนองในที่มันมียอดหรือว่ามีการรักษาของผู้ป่วยเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะคะเราก็พูดคุยกันไปสักครู่ว่าเอ๊ะอาการมันมียังไงการรักษามันเป็นยังไงนะคะทีเนี้ยเราก็พูดค้างกันไว้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะมั่นใจว่าเราไม่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือว่าไม่ติดเชื้อต่างๆทุกๆโรคเนี่ยกับร่างกายเราโดยที่เราอาจจะพังเผลอไปนอนกับคู่นอนที่เราไม่รู้จักเนาะบางทีคู่นอนอาจจะไปพังเผลอไปนอนกับคนอื่นแล้วมานอนกับเราโดยที่เราไม่รู้อันเนี้ยแล้วเกิดความเสี่ยงเราจะทำยังไงคะน้องแคทคะ
1: ก็สามารถเข้าไปรับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐนะคะทุกแห่งทั่วประเทศค่ะของ HIV จะตรวจได้2ครั้งต่อปีซิฟิลิสเองก็เหมือนกันครับฟรีสำหรับคนไทยที่มีบัตรประชาชนนะคะ
0: ฟรีแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยแบบว่าเราไม่ไปตรวจเลยเราไม่ไปรักษาเลยอาการของสองโรคเนี้ยมันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวไหมหรือว่าอาจจะหายไปได้เองหรือไม่เกิดอะไรขึ้น
1: ก็อย่างที่บอกไปนะคะอย่างของหนองในอะค่ะถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รักษามันก็อาจจะทำให้เป็นหมันได
0: ้
1: หรือว่าอาจจะมีแค่อาการอักเสบอันนี้แล้วแต่บุคคลนะ
0: คะ
1: แต่ว่าอย่างซิฟิลิสนี่ก็คือระยะท้ายที่เข้าไปทำลายระบบประสาทและสมองอาจจะถึงขั้นพิการหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะ
0: เนาะแต่ที่แน่ๆค่ะคุณผู้ฟังขาง่ายที่สุดถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจทั้งคู่นอนทั้งตัวเราเองน้องแคทแนะนำแล้วว่าตรวจในสถานพยาบาลใกล้บ้านแค่เพียงมีบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นนะคะแล้วฟรีด้วยเนาะก็สามารถแจ้งกับคุณหมอหรือคุณพยาบาลนะคะหรือว่าผู้ให้บริการก็ได้ว่าเราอาจจะสงสัยในตัวเราเองหรือว่าคู่นอนพอดีว่ามันเกิดความเสี่ยงมากก็เล่าให้เขาฟังเนาะอันเนี้ยตรวจฟรีนะคะย้ำนะคะคุณผู้ฟังคะตรวจฟรีไม่เสียเงินนะคะทีนี้เรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของวิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้กับทุกเพศทุกวัยเนื่องจากว่าสมัยเนี้ยยุคเนี้ยมันเป็นยุคที่กว้างขวางในเรื่องของเพศเนาะเราไม่ปิดกั้นทางเพศนะคะทุกเพศมีความเสมอภาคกันแต่การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็สำคัญค่ะเนื่องจากว่าสุขภาพทางเพศอย่างที่น้องแคทบอกไปว่ามันกลับมามีสถิติการป่วยเพิ่มสูงขึ้นมีการเข้ามารับการรักษาเพิ่มสูงขึ้นทีเนี้ยวิธีการป้องกันที่ถูกต้องอันเนี้ยให้น้องแคทเล่าดีกว่าค่ะว่าจะต้องทำยังไงแล้ววิธีที่มันดีที่สุดคือวิธีอะไรคะ
1: วิธีการป้องกันนะคะอย่างแรกเลยไอเทมที่แบบทุกคนต้องมีก็คือถุงยางอนามัยค่ะใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์แต่ว่าจะเห็นว่าจากบางโรคอะค่ะอย่างเช่นซิฟิลิสหรือว่าฟีดาดวานอนถุงยางอนามัยอย่างเดียวอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะคะอาจจะจำเป็นต้องลดพฤติกรรมเสี่ยงลดการมีคู่นอนหลายคนนะคะหรืออย่างที่พี่นานพูดไปนะคะว่าแบบเรามีคู่นอนคนเดียวก็จริงแต่ว่าคู่นอนของเราอะค่ะแล้วมันก็บอกไม่ได้ว่าเขา
0: ไป
1: ค
0: น
1: อ
0: ื่
1: นหรือเปล่าใช่ก็จำเป็นจะต้องตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นประจำค่ะร่วมกัน3อย่างหรืออาจจะรวมไปถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางโรคอย่างเช่นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีค่ะ
0: บางโรคมีวัคซีนป้องกันนะคะไอ้ต้องชี้แจงคุณผู้ฟังก่อนว่าบางทีแล้วเราฟังแล้วว่าเอ๊ะมันจะป้องกันได้ยังไงมันจะมีจริงหรอในการรักษาการป้องกันมีวัคซีนในการป้องกันนะคะก็อย่างที่แพทย์บอกไปแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งการคัดกรองการตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะถ้าเกิดว่าบางทีแล้วเราเผลอพลั้งหรือว่าคู่นอนของเราเผลอพลั้งอย่างเงี้ยบางทีแล้วบางท่านเนี่ยเขามองว่าการนอนกับคู่นอนที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็เป็นเรื่องปกติของเขาแต่ว่าถ้าจะให้มั่นใจที่สุดก็คือการตรวจเลือดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะอันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะทีเนี้ยหลายคนก็น้องแค่ตอบไปแล้วว่าใครที่สามารถตรวจได้ทุกคนใช่ไหมคะ
1: ได้ทุกคนค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ว่าหญิงหรือชายหรือ LGBT คือทุกเพศทุกวัยในสังคมตอนนี้คือสามารถเข้ารับการตรวจรักษาได้ทุกคนเลยนะคะทีนี้ ใกล้แล้วค่ะใกล้ที่จะถึงวันที่1กรกฎาคมซึ่งขออนุญาตให้น้องแคทตอบแล้วกันว่าวันที่1กรกฎาคมเป็นวันอะไรเมื่อสักครู่ก็เกริ่นไปนิดนึงแล้วนะคะว่าทุกๆปีของเราเนี่ยไม่ใช่ของเราสิทุกๆปีในวันที่1กรกฎาคมนะคะก็จะเป็นวันรณรงค์วันรณรงค์เนี่ยก็สำคัญเหมือนกันในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ให้น้องแคทพูดแล้วกันว่าเอ๊ะปีเนี้ยวันที่1กรกฎาคมทางสาธารณสุขเองเป็นวันสำคัญอะไรแล้วเขามีสโลแกนว่าอย่างไรค่ะ
1: ก็วันที่1กรกฎาคมนะคะจะเป็นวัน VCT Day ก็คือจะประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งโรคเอดส์ด้วยนะคะก็สโลแกนของปีนี้จะมาในธีมเทสเลยรู้ไวไปต่อได้ค่ะ
0: อืมอุ๊ยทำไมชื่อเทสจังเลยเทสเลยรู้ไวไปต่อได้เพราะอะไรคะทำไมถึงต้องใช้คำนี้คำว่าเทสเลยอันนี้พอจะขยายความได้ไหมว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงใช้คำว่าเทสเลยหรือว่าเราต้องเทสตัวเองว่าความปลอดภัยของเราเนี่ยคือเราจะต้องเช็คตัวเองก่อนเราจะต้องเทสก่อนหรือเปล่า
1: จริงๆจุดกำเนิดจริงๆจะเริ่มเป็นของจะเน้นไปที่โรคเอสเน
0: า
1: ะอย่างของเอสอะค่ะในการติดเชื้อเอสระยะแรกๆอะเขามักจะไม่ค่อยมีอาการเหมือนที่ได้กล่าวไปนะ
0: คะ
1: แต่ว่าถ้าม
0: ีการติดเชื้อเนาะก็อาจจะมีเขาเรียกว่าก็อาจจะมีการแพร่ไปสู่คนอื่นได้หรือว่าการติดต่อคนอื่นได้นะคะจริงๆแล้วกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็ภาคประชาชนก็คือร่วมกันทุกภาคนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็กำหนดให้วันที่1กรกฎาคมของทุกๆปีนะคะเป็นวันรณรงค์ตรวจ HIV หรือว่าวันVCT Day นะคะย้ำนะคะ VCT Day ซึ่งปีนี้องค์การต่างๆเนาะที่เขาทำงานในเรื่องของรณรงค์ในเรื่องนี้อยู่เขาก็จะมีการตรวจฟรีด้วยนะใช่ไหมคะแล้วก็รับยาฟรีอะไรต่างๆนานานะคะซึ่งถามว่าจัดกิจกรรมนี้เพื่ออะไรเนาะก็เพื่อส่งเสริมให้ตรวจเชื้อ HIV อย่างที่น้องแคทบอกนะคะขออนุญาตถามในเรื่องของเชื้อ HIV นิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราพูดคุยกันบ่อยมากเลยในเรื่องของโรคนี้ว่าติดต่อกันยังไงอะไรยังไงพี่อยากจะให้น้องแคทย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่า HIV เนี่ยเกิดจากโรคอะไรติดเชื้อได้ยังไงซึ่งมันก็รวมอยู่ในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่อันตรายอีกหนึ่งโรคนะคะทุกโรคคุณผู้ฟังจะสังเกตได้ว่านั้นจะใช้คำว่าโรคอันตรายเนื่องจากว่าทุกโรคที่เรามาคุยกันในรายการเนี่ยมันจะเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราทุกโรคเหมือนกันและอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรคค่ะที่อยากจะให้น้องแคทพูดว่าบอกว่ามันคือโรคอะไรติดต่อได้ยังไงค่ะ
1: HIV เนี่ยจะเป็นเชื้อไวรัสที่เข้าไปทำลายภูมิคุ้มกันในร่างกายเราอะค่ะก็ในช่วงแรกค่ะอาการมันอาจจะยังไม่ชัดคนก็เลยจะไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองอะติดเชื้อแล้วพอทีนี้อาจจะไม่ได้รักษาไม่อาจจะไม่ได้ตรวจไม่ได้รักษาพอทิ้งไว้อาจจะเป็น5ปีถึงอาจจะถึง10ปีได้อะค่ะกว่าจะมีอาการเนาะภูมิคุ้มกันก็โดนทำลายไปเยอะแล้วเหมือนแบบทหารที่เรามีไว้ต่อสู้กับเชื้อค่ะโดนฆ่าไปหมดแล้วก็อาจจะมีโอกาสรับเชื้อแทรกซ้อนหรือว่าเป็นโรคติดเชื้อฉวยโอกาสเข้ามาได้แล้วก็เพิ่มโอกาสที่จะทำให้เสียชีวิตเยอะขึ้นซึ่งระยะนี้ค่ะเราจะเรียกว่าเป็นโรคเอดส์เพราะฉะนั้นการที่ถ้ารู้ตัวว่ามีประวัติเสี่ยงมีความเสี่ยงนะคะไปตรวจเร็วการตรวจเร็วถ้ารู้ผลอาจจะแจ็คพอตว่าถ้าผลเป็นบวกหรือว่าตรวจเจอเชื้ออย่างเงี้ยก็คืออาจจะเข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วขึ้นยิ่งรักษาเร็วโอกาสที่ภูมิคุ้มกันนะคะจะโดนทำลายก็จะยิ่งน้อยลง
0: อันเนี้ยมันก็เป็นโรคที่เราต้องเฝ้าระวังคือทุกโรคที่เราคุยกันในชั่วโมงนี้เนี่ยนะคะตั้งแต่ต้นรายการจนถึงใกล้จะจบรายการเนี่ยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยได้ถ้าเกิดว่าเรามีคู่นอนที่เราไม่มั่นใจหรือว่าตัวเองพังเผลอไปนะคะแล้วก็การติดต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก็ได้ทุกช่องทางเหมือนที่น้องแคทบอกไปนะคะมีหลากหลายโรคเลยแหละแต่วันนี้เราจะเน้นในเรื่องของโรคซิฟิลิสโรคหนองในนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งโรคก็คือ HIV ซึ่งโรคเนี้ยพอไม่รักษามันจะกลายเป็นอีกโรคหนึ่ง
1: ก็คือส่วนใหญ่คนที่ติดเชื้อ HIV อะค่ะเขาจะไม่ได้เสียชีวิตเพราะ HIV แต่ว่าจะเป็นรับโรคอื่นเข้ามาอย่างเช่นแบบวัณโรคมูสวัด
0: ค่ะ
1: ปอดอักเสบหรือว่าจะเป็นเชื้อราในเยื่อหุ้มสมองอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือโรคเซ็กซ์ซ้อนที่พอภูมิเราตกเยอะๆนะคะร่างกายเราอ่อนแอร่างกายเราไม่ไหวแล้วแต่ว่าหัวใจเรายังสู้อันเนี้ยมันก็จะรับเชื้ออื่นๆเข้ามาด้วยเนาะและทีเนี้ยถามว่าสุดท้ายแล้วถ้ารักษาไม่ทันการเสียชีวิตค่ะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วถามว่าไม่รักษามันก็อาจจะเกิดขึ้นแล้วความเสียใจเนาะเศร้าโศกเสียใจมันก็จะตามมานะคะซึ่งอย่างน้องแคปได้พูดไปว่าเอ๊ะโรคที่เรามาคุยกันวันนี้มันก็เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทีเนี้ยอยากทราบอีกโรคหนึ่งอันนี้เมื่อสักครู่น้องแคทพูดไปในตอนต้นรายการนะคะซึ่งมันก็ยังมีหลายๆคนที่สงสัยว่าโรคหูดงอนไก่มันคือโรคอะไรแล้วทำไมมันเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1: มันเป็นโรคที่อาจจะมีอาการเป็นหูดบริเวณอวัยวะเพศอะค่ะ
0: อันนี้คือติดทั้งหญิงทั้งชายไหมหรือว่าเฉพาะผู้หญิง
1: ได้ทั้งหญิงทั้งชายใช่
0: มันจะมีลักษณะเฉพาะไหม
1: เป็นลักษณะเป็นหูดนะคะเป็นคล้ายๆงอนไก
0: ่ลักษณะของมันคืองอนไก่นะคะอันนี้อยากจะให้คุณทองมโนว่าถ้ามันมีลักษณะนี้ให้เราสงสัยตัวเองก่อนหรือว่าคนที่เราใกล้ชิดว่าอาจจะเป็นโรคหูดงอนไก่ได้
1: เวลาไปสัมผัสโดนนะคะมันก็อาจจะติดเชื้อได้ซึ่งบางทีแค่ถุงยางอนามัยก็อาจจะไม่ครอบคลุมในบริเวณนั้น
0: ค่ะก็คือว่าโรคเนี้ยก็อันตรายอีกนะเนื่องจากว่าสัมผัสทางมือคือทุกส่วนที่เข้าไปสัมผัสในส่วนของที่มันเป็นอาการแพร่โรคอยู่เนี่ยอันนี้อาจจะติดเชื้อได้
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วหูดงอนไก่เนี่ยมีการรักษายังไงบ้างคะ
1: บางทีก็จะมีการจี้อะค่ะใช้การจี้หรือว่าเป็นรักษาด้วยยาก็ได้ค่ะ
0: อันนี้ก็มีการรักษาหายนะคะหายแต่ว่าคุณผู้ฟังเองหรือว่าใครที่สงสัยว่าอาจจะติดโรคนี้นะคะคุณผู้ฟังขาสามารถเข้ารับการตรวจได้เลยนะคะเพราะบางทีแล้วเนี่ยเราหลายๆคนก็คิดว่าเอ๊ะมันจะใช่ไหมเนาะเพราะว่าตอนนี้สังคมทางเพศเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะเราจะย้ำเสมอว่าเรามีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือว่าสุขภาพทางเพศของเราเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีเชื้ออยู่ในตัวไหมหรือคู่นอนของเราปลอดภัย 100% ไหมนะคะแล้วน้องแคทก็ได้แนะนำเราไปแล้วว่าปลอดภัยที่สุดเราจะต้องทำยังไงนะคะน้องแคทค่ะย้ำอีกทีละกันในเรื่องของการป้องกันค่ะ
1: อันดับแรกก็คือถุงยางอนามัยมาอันดับหนึ่งเลยแต่ว่าถุงยางอนามัยอย่างเดียวไม่พอจะต้องลดพฤติกรรมเสี่ยงนะคะลดการมีคู่นอนหลายคนแล้วก็ร่วมกับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอค่ะ
0: อันนี้สำคัญนะคะในส่วนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนาะเพราะเมื่อนี้แล้วเราไม่รู้หรอกว่าตัวเราเองคู่นอนของเราเองบางทีอะค่ะเชื่อได้ว่าหลายๆคนมั่นใจในตัวเองว่าฉันมีคู่นอนคนเดียวแต่คู่นอนของเรานี่แหละอันเนี้ยเราก็ไม่รู้อันนี้เมื่อไม่มั่นใจค่ะตรวจทีนี้การตรวจขออนุญาตกลับมาที่การตรวจอีกทีนึงมันสามารถตรวจได้บ่อยขนาดไหนต่อ1ท่าน
1: ถ้าเป็นที่โรงพยาบาลนะคะ
0: ค่ะ
1: จะได้ฟรี2ครั้งต่อปี
0: อ๋
1: อใช
0: ่ก็คือ6เดือน1ครั้งอีก6เดือนหลัง1ครั้งฟรี
1: ใช่ค่ะแต่ว่ามันจะมีการตรวจอีกแบบนึงก็คือจะเป็นชุดตรวจ HIV ด้วยตัวเองค่ะ
0: อันนี้เราซื้อเองได้ไหมหรือว่าไปรับได้ที่ไหนยังไงคะ
1: อันนี้รับฟรีได้ที่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับของสปสช.หรือว่าจะเป็นร้านยาหรืออาจจะเป็นของหน่วยองค์กรภาคประชาสังคมอะค่ะแต่ว่าถ้าจะเช็คว่าที่ไหนจ่ายได้ก็สามารถดูได้จากแอปเป๋าตังอะค่ะเมนูกระเป๋าสุขภาพแล้วก็มันจะขึ้นเป็นหน่วยที่จ่ายให้แต่ว่าแต่ละที่อาจจะต้องโทรสอบถามขั้นตอนหรือเงื่อนไขการเข้ารับอีกทีนึงอะค่ะ
0: อ๋อเอาจริงๆแล้วอยู่ที่บ้านก็ทำได้ขอชุดตรวจได้ขอชุดเทสได้นะคะถามว่าทำได้ยังไงเมื่อสักครู่ค่ะคนสวยของเราบอกมาแล้วว่าแอปพลิเคชันคือกระเป๋าตังช่วงนี้แหละไทยช่วยได้ไทยพัด60 40อันนี้แหละค่ะเข้าไปดูสักนิดนึงนะคะในช่องทางแอปพลิเคชันเนาะในเมนูกระเป๋าสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังค่ะโดยจะมีให้คำแนะนำนะคะในการตรวจสอบรายชื่อและเงื่อนไขการรับบริการล่วงหน้าก่อนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราจะต้องตรวจสอบนะคะว่ามันมีเงื่อนไขยังไงเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการเข้ารับบริการด้วยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถรับคำปรึกษาแล้วก็ประเมินความเสี่ยงนะคะมีชุดตรวจให้ฟรีอันเนี้ยเราไปปรึกษาที่โรงพยาบาลก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้เหมือนกัน
0: ได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงกี่วันคะถึงคิดว่าตัวเองจะเสี่ยง
1: จริงๆแล้วแต่โรค
0: แล้วแต่โรคเอางี้เอาเน็ตๆเลยว่าถ้าฉันคิดว่าฉันเสี่ยงขึ้นมากี่วันถึงสามารถเข้าไปเช็คได
1: ้ถ้าอย่างของ HIV ถ้าแบบประมาณระยะก็อาจจะเป็น14-21วันแต่ว่าถ้าเคยมีประวัติเสี่ยงมาอาจจะเข้าไปรับคำปรึกษาก่อนได้ค่ะเพราะอย่างบางทีไปสัมผัสเชื้อมาแต่ถ้าตรวจแล้วไม่เจอเชื้อเขาก็อาจจะแนะนำวิธีการป้องกันอย่างอื่นอาจจะเป็นรับยาเพล็บยาเป๊บยาป้องกัน HIV อย่างเงี้ยค่ะ
0: พูดถึงยาตัวนี้ทิ้งท้ายหน่อยละกันขยายความนิดนึงเพ็บมันต่างกันยังไงเพราะหลายคนสงสัยนะว่าการใช้ยา2ตัวนี้มันต่างกันยังไงชื่อก็คล้ายกันอยู่แต่ว่าการใช้เนาะแล้วก็คุณลักษณะของยามันต่างกันยังไงคะ
1: อันแรกนะคะยาเพล็บ PREP เป็นยาก่อนสัมผัสเชื้อก
0: ็
1: คือเราเนี่ยรู้ตัวว่ามีความเสี่ยง
0: กันไว้ก่อน
1: ใช่กินกันไว้ก่อนแต่ว่าลักษณะการกินก็อาจจะแต่ละรายบุคคลที่จะคุยกับแพทย์นะคะอาจจะมีปรับยากันตามบุคคลนะคะแล้วก็ยาเป๊ปนี่เป็นยาหลังจากสัมผัสเชื้อ
0: ค่ะ
1: ก็คือไปมีเพศสัมพันธ์มาแล้วมีเพศสัมพันธ์เสี่ยงกับอาจจะเป็นคนที่ติดเชื้อ HIV มาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราจะต้องรับยาเป๊ปเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ภายใน72ชั่วโมงหลังจากสัมผัสเชื้อ
0: คือหมายถึงว่าอันแรกเนี่ยเราสามารถไปปรึกษาก่อนแล้วขอรับยาก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ
1: ์ใน
0: ต้องเกิดความเสี่ยงจริงๆนะคะความเสี่ยงว่าอาจจะเกิดโรคนี้เกิดขึ้นได้แล้วไปปรึกษารับยาเนาะแต่หรือว่าทุกคนอาจจะไม่มั่นใจอันนี้ก็ไปรับได้เหมือนกันใช่ไหมคะไปขอได้ไปปรึกษาได้
1: ขอปรึกษาได
0: ้อันที่สองก็คือเสี่ยงไปแล้วพอคุณนอนคอมบอกฉันมีเชื้อนี้นะแล้วไม่มีการป้องกันใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณผู้ฟังค่ะไม่มีการป้องกันเลยแล้วพอคุณนอนเรามาสารภาพหรือว่าตัวเราเองไปสารภาพกับคุณนอนว่าอ่ะฉันเป็นเชื้อนี้นะจะต้องทำยังไงคะภายในกี่ชั่วโมงนะเมื่อกี้
1: 72
0: ชั่วโมงอันนี้คือรู้ตัวเลยต้องรีบไปปรึกษาเลยนะคะเพื่อที่จะได้รับยาตัวนี้ที่มีชื่อว่า
1: เป๊ป
0: ยาเป๊ปนะคะ
1: PEP
0: เป๊ปกับเป๊ปก่อนเป๊ปหลัง
1: ใช่
0: เนาะอันนี้ที่เรามาย้ำกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าบางทีแล้วเราก็ลืมไปว่าสิ่งสำคัญในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพอยู่แล้วแหละแล้วบางทีเรามองข้ามไปว่าเอ๊ะพอเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงแล้วเราเกิดความวิตกกังวลเราไม่รู้ว่าจะหาช่องทางหรือว่าทางออกยังไงเพราะบางทีคนเรามันวิตกอ่ะมันกลัวไปหมดเลยค่ะมันคิดอะไรไม่ออกอันเนี้ยเราก็เลยอยากจะมาแนะนำแล้วก็มาย้ำกันอีกทีว่าทางออกของมันมีถ้าเกิดว่าคุณเสี่ยงแล้วภายใน72ชั่วโมงให้รีบปรึกษาแพทย์ทันทีหรือบางโรคก็จะมีระยะของมันก็คือถ้าเกิดว่ากลัวจริงๆก็เข้าไปปรึกษาก่อนแล้วเขาก็อาจจะนัดทีหลังหรือว่าบางโรคเขาก็จะมีการตรวจให้เลยนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะทิ้งท้ายค่ะอยากฝากอะไรถึงคุณฟังทางบ้านในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะ
1: โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปัจจุบันนี้ก็มีอัตราป่วยเยอะขึ้นเนาะโดยเฉพาะซิฟิลิสกับหนองในอย่างที่กล่าวไปโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นอายุ15-24ปีมีทั้งในโรงเรียนแล้วก็ในนอกสถานศึกษาด้วยแล้วก็ในกลุ่มวัยทำงานตอนต้นนะคะ
0: อ
1: ันนี้ก็จะเน้นย้ำเรื่องของการป้องกันนั่นแหละค่ะถุงยางอนามัยอย่าให้ขาดครั้งเดียวก็คือพลาดได้เลยนะคะ
0: จริงๆไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะน้องหนูๆที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นจริงๆเด็กสมัยเนี้ยโตไวกว่ารุ่นเรานะอย่างรุ่นน้องแคทเนี่ยคือเป็นเจนซีไปละถ้าเจนวายอย่างนั้นเองเนี่ยคือมันจะโตช้าแต่ว่ารุ่นเนี้ยค่ะเราจะต้องสอนและให้เขาเรียนรู้เนาะในเรื่องของการป้องกันให้ไวที่สุดนะคะเพราะว่าอย่างน้องแคทบอกว่าช่วง14ปีถึง14ก็15ก็ใกล้เคียงกันช่วงนี้เป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อมากพูดอะไรไม่ค่อยฟังนะคะแต่ว่าวิธีการแก้ไขหรือวิธีทางออกเนี่ยเราค่อยๆพูดเหมือนเพื่อนละกันแล้วก็ค่อยๆให้คำปรึกษาเขาว่าถุงยางไม่ใช่เรื่องน่าอายที่จะพกถุงยางอยู่ในกระเป๋าได้ไม่เอาหรือไม่ใช่เรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่น่าอายนี่แหละเนาะตอนนี้ใครพกก็คือเทรนด์นะคะในเรื่องของการป้องกันติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมคะอยากฝากถึงคุณฟังทางบ้าน
1: อันนี้อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ถึงคนที่ตั้งครรภ์นะคะหรือว่าเป็นมีคนรู้จักที่กำลังตั้งครรภ์อย่างโรคซิฟิลิสHIV แล้วก็ไวรัสตับอักเสบ B ค่ะมันสามารถถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นอยากจะให้มาฝากครรภ์เร็วๆก่อน12สัปดาห์ก็คือประมาณ 2เดือนครึ่งถึงประมาณก่อน3เดือนนะคะมาฝากครรภ์ได้เลยเพราะว่าจะมีเขาก็จะมีการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตรวจเร็วรักษาเร็วแล้วก็มีลดโอกาสในการถ่ายทอดเชื้อไปสู่ลูกอะค่ะ
0: ค่ะก็เวลาหมดลงแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ฟังแล้วเจอกันใหม่ในสุขหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์หารือผู้บริหารระดับสูงสหภาพยุโรปเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU เพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์หารือผู้บริหารระดับสูงสหภาพยุโรปเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU เพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุน
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังนำคณะทีมไทยแลนด์เดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงของสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU ให้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไทยตั้งเป้าว่าจะต้องเร่งสรุปการเจรจา FTA ไทย EU โดยเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจร่วมกันโดยปัจจุบัน EU เป็นคู่ค้าอันดับ4ของไทยมีมูลค่าการค้ารวม 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าหากการเจรจาบรรลุผลจะช่วยเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารรวมถึงยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ EU ในระยะยาวอุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานชี้แจงแนวทางจัดเก็บค่าไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพร้อมเร่งรัดการไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ให้ครบถ้วนเพื่อลดภาระประชาชน
9: นายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ชี้แจงถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสาธารณะว่าปัจจุบันการยกเว้นเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสาธารณะในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ10ของปริมาณการใช้ในพื้นที่นั้นเป็นไปตามนโยบายและมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปช.ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยกกพ.มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งที่ผ่านมาได้เร่งรัดให้ทั้งสองการไฟฟ้าดำเนินการติดตั้งมิเตอร์วัดไฟสาธารณะให้ครบถ้วนตั้งแต่ปี2566เพื่อให้สามารถจำแนกปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้อย่างโปร่งใสโดยกฟน.มีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569ขณะที่กฟผ.อยู่ระหว่างทยอยดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: จังหวัดสงขลาเปิดงาน Job Fair 2026 แอดสงขลาเชื่อมโอกาสการมีงานทำเปิดตำแหน่งงานกว่า 2,000 อัตราพร้อมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพครบวงจร
10: สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่เปิดงาน Job Fair 2026 แอดสงขลาประจำปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่26ถึง29มิถุนายน2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หางานได้พบกับนายจ้างโดยตรงพร้อมส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพและการมีงานทำนายสันตินันตสุวรรณรองปลัดกระทรวงแรงงานประธานในพิธีกล่าวว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสการมีงานทำและการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องโดยงานจ็อบแฟร์เป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการกับผู้หางานลดช่องว่างของตลาดแรงงานและเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานไทยมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

ค่ะสวัสดีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะวันแห่งความสุขค่ะวันนี้นะคะศุกร์ที่26มิถุนายน2569แล้วก็วันนี้นะคะก็เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยค่ะ It might have been encountered out. ต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะกับผลงานเพลงที่ชื่อว่า Around the World ค่ะ Arivan London Town No more ค่ะก็ต้องนำเรียนคุณผู้ฟังว่าสำหรับเพลงเพราะๆเพลงนี้นะคะอดีตผู้ขับบัญชาที่เคารพนะคะได้ขอเพลงนี้มานะคะแล้วก็อยากมอบความสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะกับเพลงที่ชื่อว่า Around the World ค่ะก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเราก็จะใช้เวลาในช่วงนี้นะคะไปสัมภาษณ์ท่านพันตำรวจเอกนะคะซีโนไทยลิลิธรรมนะคะท่าน

0: น้องนักศึกษานะคะซึ่งศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะก็ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกนะคะอยากให้ทางท่านผู้กำกับนะคะพูดคุยในเรื่องนี้ด้วยค่ะ
1: ครับก็จากเหตุดังกล่าวนะครับก็เป็นนักศึกษาอยู่ที่พื้นที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับปีหนึ่งนะครับก็ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกไปนะครับก็สูญเงินไปเกือบ250,000 บาทนะครับก็อยากจะเล่าพฤติการคร่าวๆให้กับทางผู้รับฟังนะครับให้ทราบข้อมูลเพื่อที่จะได้เตือนภัยนะครับสำหรับบุตรหลานหรือน้องๆที่ฟังอยู่นะครับก็เรื่องราวนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่24 มิถุนายนนะครับทางเราเนี่ยทางสภ.หูพิงเนี่ยขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับก็ได้มีทางผู้ปกครองของน้องนะครับโทรมาแจ้งว่าเหมือนติดต่อน้องไม่ได้หายจากหอพักไปนะครับเจ้าหน้าที่ช่วงเวลาประมาณ2 ทุ่มนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบดังนั้นนะก็เลยรีบไปติดตามดูที่หอพักนะครับก็ได้เจอรูมเมทของน้องเขาก็แจ้งว่าน้องเขาหายไปช่วงประมาณ6 โมงเย็นนะครับโชคดีของน้องตรงที่ว่าทางรูมเมทนะเขามีโปรแกรมที่สามารถที่จะเชื่อมเกี่ยวกับGPS ของน้องไว้ได้ว่าอยู่บริเวณไหนอะไรประมาณนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รีบติดตามไปจุดบริเวณดังกล่าวนะครับก็ทำให้พบตัวน้องนะครับซึ่งหลังจากที่เราพบตัวน้องเนี่ยเราก็สอบถามข้อมูลนะครับน้องก็ให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าน้องนะครับถูกแก๊งมิจฉาชีพนะครับซึ่งต่อไปเดี๋ยวผมจะเรียกว่าคนร้ายแล้วกันนะครับโทรเข้ามาเบอร์น้องนะครับแล้วก็แจ้งว่าน้องอ่ะไปเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินกับคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งคนร้ายที่โทรเข้ามาเนี่ยหลอกลวงน้องว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะให้การช่วยเหลือนะครับน้องก็หลงเชื่อนะครับก็เลยทำการพูดคุยต่อเนื่องนะครับซึ่งหัวใจสำคัญของเคสนี้ก็คือคนร้ายเนี่ยจะพยายามที่จะให้น้องเอาอยู่เพียงลำพังคนเดียวนะครับน้องเขาเลยต้องหนีออกจากหอพักนะครับออกมาพื้นที่ภายนอกหอพักนะครับแล้วก็ไปโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งมันใกล้เคียงนะครับแล้วก็พูดคุยต่อนะครับคนร้ายก็ออกอุบายนะครับว่าถ้าเกิดว่าน้องจะแสดงความบริสุทธิ์ใจเนี่ยจะต้องมีการโอนเงินทั้งหมด250,000 บาทเนี่ยให้กับทางคนร้ายไปเพื่อตรวจสอบนะครับน้องก็แจ้งว่าไม่มีเงินนะครับทีนี้คนร้ายก็เลยแนะนำน้องให้ออกอุบายว่าให้ไปบอกพ่อแม่ว่าน้องถูกลักพาตัวไปถ้าเกิดว่าได้รับอันตรายถ้าพ่อแม่ไม่โอนเงินมาให้เนี่ยจะได้รับอันตรายนะครับน้องก็เชื่อแล้วก็ทำตามนั้นก็ตัดพักสายของคนร้ายแล้วก็ไปติดต่อผู้ปกครองว่าถูกลักพาตัวอยู่นะให้ผู้ปกครองช่วยโอนเงินมานะครับซึ่งเหตุการณ์เนี่ยผู้ปกครองเนี่ยเขาอยู่ที่กรุงเทพนะครับไม่ได้อยู่ที่เดียวกับน้องเพราะน้องเพิ่งมาศึกษาปีหนึ่งที่นี่นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ตกใจเลยโอนเงินไปให้หลังจากได้รับการโอนเงินปุ๊บทางน้องก็ได้รีบโอนต่อไปให้กับทางคนร้ายนะครับเสร็จแล้วระหว่างนั้นเนี่ยเพราะคุณพ่อคุณแม่หลังจากโอนเงินไปเนี่ยก็เป็นเวลาพอดีกับที่โทรมาแจ้งความไว้ที่สภ.ภูพิงให้รีบติดตามตัวพอดีมันก็เลยเชื่อมโยงกันแล้วเจ้าที่ตำรวจก็สามารถเจอน้องได้ภายในเวลา1 ชั่วโมงจากที่เล่าไปก่อนหน้านี้นะครับจนกระทั่งสามารถที่จะช่วยเหลือน้องออกมาได้จากเหตุการณ์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตรงนี้นะครับเราก็ได้พาน้องมาที่สถานีตำรวจนะครับแล้วก็แนะนำอย่างเร่งด่วนที่สุดนะครับก็คือการอายัดบัญชีนะครับก็เร่งดำเนินการผ่านการโทรศัพท์ไปที่ธนาคารของทางน้องเองที่ใช้โอนออกไปให้กับคนร้ายนะครับเมื่อทำการอายัดบัญชีเสร็จปุ๊บเราก็ดำเนินการให้น้องแจ้งความออนไลน์ผ่านระบบ AOC นะครับสายด่วน1441เพื่อรับเลขเคส ID แล้วก็พบกับพนักงานสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งอยู่ที่สภ.อยู่แล้วนะครับก็เป็นอันจบขั้นตอนประมาณนี้ครับ
0: ค่ะพุ่มกับซีโนไทยค่ะดังนั้นนะคะแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยก็ยังคงใช้รูปแบบเดิมเลยเนาะเหมือนเดิมเลย
1: ก็คือเหตุการณ์แบบนี้นะครับในพื้นที่เชียงใหม่ก็เคยเกิดมาเมื่อประมาณสัก2-3 ปีก่อนหน้านี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าคนร้ายจะโฟกัสหรือมุ่งไปที่กลุ่มน้องนักศึกษาใหม่ปีหนึ่งซึ่งเหมือนเพิ่งจบม .6 มาแล้วก็เข้ามาเดินทางมาเปิดเทอมมาเรียนที่มหาวิทยาลัยปีหนึ่งกันในพื้นที่รอบจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราก็อยากประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเองหรือทางตัวน้องเองใ

0: ให้ป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีรูปแบบแบบนี้นะครับและรวมถึงว่าก็อยากจะฝากประชาชนนะครับว่าหากได้รับโทรศัพท์ที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับแล้วก็ให้โอนเงินไปเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์หรือเพื่อตรวจสอบบัญชีนะครับก็อย่าหลงเชื่อนะครับอย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะหน่วยงานของรัฐนะครับไม่มีนโยบายที่จะให้ประชาชนโอนเงินไปเพื่อตรวจสอบบัญชีครับผม
1: ค่ะผู้กำกับคะแล้วในคดีนี้นะคะเริ่มแรกเนี่ยนะคะมิจฉาชีพเนี่ยหรือว่าคนร้ายเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยก็แอบอ้างเป็นตำรวจเลยหรือว่าแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นก่อนค่ะ
0: เบื้องต้นเริ่มต้นโดยการแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยครับก็คือว่าโทรมาบอกว่าทางน้องเขาเนี่ยเบอร์โทรศัพท์เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับแก๊งฟอกเงินแล้วก็แก๊งยาเสพติดซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีครับแล้วก็แสดงตนหลอกลวงน้องว่าเป็นเจ้าที่ตำรวจที่จะให้การช่วยเหลือครับประมาณนี้ครับ
1: ค่ะโอ้โหนะคะดังนั้นก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้ทราบข้อมูลนี้ว่าตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีการสายแรกเนี่ยมิจฉาชีพสายแรกอาจจะบอกว่าโทรมาจากธนาคารโทรมาจากเจ้าหน้าที่บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือประมาณนี้แต่ตอนนี้เนี่ยแล้วก็ค่อยโอนไปให้ตำรวจแต่ว่าตำรวจปลอมนะคะค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเริ่มต้นก็บอกว่าโทรมาจากตำรวจเลยนะคะ
0: คร
1: ับ ค่ะแล้วก็เข้าสู่สตอรี่เดิมบอกว่าน้องเนี่ยนะคะมีคดีเกี่ยวกับในเรื่องของฟอกเงินนะคะแล้วก็ต้องโอนเงินมาให้ตรวจสอบ
0: ค่ะ
1: ค่ะดังนั้นนะคะก็รูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ยังคงพุ่งเป้ามาที่น้องๆนักเรียนนักศึกษาดังนั้นก็ต้องฝากข้อมูลนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะให้บอกเรื่องนี้ให้กับบุตรหลานทราบด้วยว่าเนี่ยถ้าหากว่ามีสายโทรศัพท์มาแล้วก็แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเราเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีต่างๆอันนี้ต้องไม่เชื่อนะคะ
0: ใช่ครับต้องไม่เชื่อนะครับแล้วก็อยากที่จะให้ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงนะครับก็อยากจะให้ทางพ่อแม่หรือผู้ปกครองหรือน้องๆเนี่ยให้ตัดสายทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็เราสอบถามว่าหน่วยงานที่เขาโทรมาหน่วยงานอะไรแล้วเราก็ค่อยไปสอบถามกับเบอร์โทรศัพท์กลางที่เป็นเบอร์ที่ตามเว็บไซต์ที่ถูกต้องของทางรัฐบาลแล้วลองโทรไปถามดูนะครับว่ามันมีเหตุการณ์หรือว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นจริงไหมเพื่อเป็นการกันกรองอีกชั้นนึงนะครับครับประมาณครับ
1: ค่ะโอ้โหนะคะก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะในช่วงท้ายนี้ทางท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูพิงค์ราชนิเวศนะคะอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังเชิญได้เลยค่ะ
0: ครับก็อยากจะฝากว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับไม่มีนโยบายที่จะให้โอนเงินไปตรวจสอบหรือว่ามีการโทรไปพูดคุยกับทางผู้เสียหายนะครับอันที่หนึ่งและอันที่สองหากว่าท่านประสบเหตุที่เกิดกับตัวท่านเองนะครับสิ่งที่พึงระลึกสิ่งแรกที่ควรจะทำที่สุดคือการอายัดบัญชีนะครับการอายัดบัญชีเพื่อที่จะเงินที่ถูกโอนไปแล้วเนี่ยถ้าเราอายัดอ่ะมันอาจจะมีโอกาสที่เราจะทันว่าแบงก์ก็จะทำการอายัดบัญชีปลายทางด้วยนะครับก็สามารถที่จะทำให้มาเข้ากระบวนการของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินที่ถูกหลอกลวงไปคืนนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์นะครับก็จะอยู่ตามเว็บไซต์ของทางธนาคารที่เราเปิดบัญชีไว้นะครับก็เข้าไปในเว็บไซต์ก็จะมีทุกธนาคารเลยที่ดูนะครับจะมีเบอร์ให้แจ้งตรงเลยนะครับส่วนที่2นะครับก็เป็นการแจ้งความนะครับซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้มีการอำนวยความสะดวกในคดีพวกช่อโกงออนไลน์ไว้ที่เป็นศูนย์ AOC นะครับซึ่งกดเบอร์เดียวเลยครับ1441นะครับก็สามารถที่จะแจ้งความออนไลน์ได้ทั่วประเทศครับผ่านทางโทรศัพท์ก่อนเบื้องต้นนะครับในการแจ้งความครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะพันตำรวจเอกซิโนไทยลิลิธรรมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูพิงค์ราชนิเวศนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เริ่มต้นรายการวันนี้นะคะต้องรีบเลยนะคะเพื่อที่จะมาเตือนภัยให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะเริ่มอีกแล้วนะคะที่จะพุ่งเป้ามาที่น้องๆเด็กๆนักเรียนนักศึกษานะคะโดยเฉพาะน้องๆที่กำลังเข้ารับการศึกษานะคะชั้นปีการศึกษาปี1นะคะในระดับปริญญาตรีอันนี้ก็ต้องให้คุณผู้ฟังได้รู้เท่า าทันนะคะว่าตอนนี้มิจฉาชีพนะคะโอ้โหไม่แอบอ้างละเจ้าหน้าที่ธนาคารเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแล้วก็ค่อยต่อสายให้กับตำรวจปลอมแต่ตอนนี้นะคะเริ่มต้นมาก็เป็นตำรวจปลอมเลยแล้วก็โทรมาหาน้องนะคะบอกว่าเนี่ยมีน้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความผิดยาเสพติดฟอกเงินนะคะแล้วก็แอดไลน์แล้วก็ให้น้องนะคะวิดีโอคอลแล้วก็ให้โอนเงินนะคะต้องบอกว่าอย่างที่ท่านภูมิกับการสถานีตำรวจภูธรภูพิงราชนิเวศนะคะบอกว่าเนี่ยไม่มีนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะโทรศัพท์มาบอกแบบนี้แล้วมาแอดไลน์มาวิดีโอคอลแล้วก็ให้โอนเงินนะคะถ้าเจอแบบนี้ปุ๊บนะคะก็ให้ตัดสายทิ้งเลยอย่าได้หลงเชื่อนะคะค่ะก็แล้วก็ในส่วนของข้อมูลนะคะที่อยากจะนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องแม่ชนได้รับทราบอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเราได้มีการจัดทำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Police Care นะคะ Police ที่แปลว่าตำรวจ P-O-L-I-C-E Care ที่แปลว่าห่วงใย C-A-R-E นะคะแอปพลิเคชันนี้นะคะอยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะดาวน์โหลดค่ะซึ่งการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็อยากจะเชิญชวนให้ดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือว่า Play Store นะคะเราจะไม่ไปกดลิงก์ใดๆนะคะเข้าไปใน App Store Play Store แล้วก็เข้าไปพิมพ์คำว่า Police Care นะคะซึ่งก็จะเป็นรูปหัวใจนะคะตำรวจห่วงใยประชาชนที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราได้มีการรวมการบริการทั้งหมดในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะไว้ในตัวแอปพลิเคชันเดียวนะคะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะสามารถรับบริการอย่างเช่นตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจปลอมนะคะสามารถตรวจสอบได้ด้วยนะคะค้นหาสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้ฉันหรือว่าเป็นสถานีตำรวจที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบนะคะอย่างเช่นเมื่อสักครู่เราได้สัมภาษณ์ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูพิงราชนิเวศนะคะหลายท่านก็พอเข้าไปค้นหาสถานีตำรวจที่อยู่พื้นที่รับผิดชอบเนี่ยก็จะสมมติว่าอยู่ในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรภูพิงราชนิเวศนะคะชื่อพอเราค้นชื่อปุ๊บนะคะชื่อท่านผู้กำกับการเนี่ยก็ปรากฏขึ้นมาเลยพร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถือหมายเลขโทรศัพท์ที่สถานีตำรวจนะคะโอ้โหข้อมูลก็ขึ้นมาเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังคงมีบริการในเรื่องของการตรวจสอบหมายเลขบัญชีธนาคารมิจฉาชีพตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มิจฉาชีพนะคะแล้วก็มีการบริการทั้งหมดเลยการเตรียมตัวไปสถานีตำรวจรวมไปถึงนะคะการที่เราจะมีคลิปเตือนภัยต่างๆในเรื่องของภัยออนไลน์นะคะคลิปสั้นแล้วก็มีทั้งในเรื่องของข้อมูลกฎหมายต่างๆให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ยังมีข้อมูลส่วนตัวด้วยอย่างเช่นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะมีใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรค้างชำระนะคะสามารถตรวจสอบจากแอปพลิเคชันนี้ได้เลยรวมไปถึงถ้าหากว่าเราเคยไปแจ้งความนะคะเอกสารหายไปแจ้งความเป็นหลักฐานเราเคยมีในเรื่องของคดีอาญาคดีจราจรนะคะโอ้โหอยู่ในแอปพลิเคชันนี้หมดเลยนะคะก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Police Care รวมไปถึงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของธนาคารทุกธนาคารนะคะในประเทศไทยทั้งหมดเมื่อสักครู่ทางท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูพิงราชนิเวศบอกว่าเนี่ยถ้าหากว่าเราตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพจากภัยออนไลน์นะคะเราต้องรีบอายัดบัญชีธนาคารของเราเนาะนะคะก็เวลาค้นหาหมายเลขโทรศัพท์นะคะธนาคารต่างๆสามารถที่จะค้นได้อย่างง่ายดายนะคะผ่านแอปพลิเคชัน Police Care นะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการเตือนภัยออนไลน์นะคะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรามีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกสักหนึ่งเพลงแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในเรื่องของวันต่อต้านยาเสพติดโลกของจังหวัดเชียงใหม่กันนะคะแต่ว่าตอนนี้มีบทเพลงเพราะๆเพลงนี้มาฝากคุณผู้ฟังค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกับบทเพลงเพราะๆแบบนี้เลยนะคะเพลงที่ชื่อว่ารักข้ามขอบฟ้าค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะก็มีการจัดงานนะคะเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้มีการรวมพลังนะคะประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะคะประจำปี2569แล้วก็มุ่งสร้างกำแพงความร่วมมือปกป้องชุมชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดนะคะซึ่งในวันนี้นะคะที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569โดยมีส่วนราชการสถานศึกษาภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนนะคะรวมไปถึงตำรวจภูธรภาค5ด้วยนะคะร่วมมีผู้เข้าร่วมงานนะคะโอ้โหกว่า 1,000 คนนะคะเพื่อร่วมกันรณรงค์สร้างกระแสสังคมให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและแสดงพลังความสามัคคีของคนไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะซึ่งในงานดังกล่าวนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569นะคะซึ่งก็มีการระบุว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นภัยร้ายแรงที่บั่นทอนความมั่นคงของชาติทำลายอนาคตของประชาชนส่งผลกระทบต่อครอบครัวชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศนะคะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็จึงได้เดินหน้าบูรณาการการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาอย่างครบวงจรภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดนะคะเพื่อสร้างครอบครัวและก็ชุมชนให้เข้มแข็งแล้วก็ได้ย้ำว่าผู้เสพที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดรัฐพร้อมให้โอกาสกลับคืนสู่สังคมแต่ว่าผู้ค้ายาเสพติดค่ะและผู้ที่กระทำผิดนะคะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้นำผู้เข้าร่วมงานนะคะกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดและร่วมประกอบพิธีทำลายบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการไม่ยอมรับยาเสพติดและอบายมุขทุกรูปแบบนะคะแล้วก็ได้เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะคะร่วมเป็นหูเป็นตาหากว่าพบเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดทุกประเภทนะคะก็มีสายด่วนนะคะของสำนักงานปปส.ที่หมายเลข1386นะคะแต่ว่าในส่วนของตำรวจภูธรภาค5นะคะรวมไปถึงตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หน่วยงานในสังกัดนะคะเราก็พร้อมรับเบาะแสจากพี่น้องประชาชนเช่นกันนะคะเราก็มีสายด่วน191นะคะรวมไปถึงตำรวจภูธรภาค5เองนะคะมีช่องทางแอปพลิเคชัน LINE ค่ะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะร่วมเป็นเพื่อนกับ LINE Official ของตำรวจภูธรภาค5นะคะพิมพ์ ID นะคะเวลาไปเพิ่มเพื่อนพิมพ์ ID ตัว A@ ตามด้วยอักษรภาษาอังกฤษว่า Police นะคะที่แปลว่าตำรวจแล้วก็เลข5เป็นตัวเลขอาหรับิกนะคะ @police5 ก็จะเป็นอีก1ช่องทางค่ะที่คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะหากว่าไปพบเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะหรือว่าอาชญากรรมทุกชนิดทุกประเภทนะคะท่านก็สามารถแจ้งผ่าน LINE@นะคะ Police 5ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็เชิญชวนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะทุกภาคส่วนนะคะก็จะได้ร่วมกันนะคะเป็นพลังในการร่วมต่อต้านยาเสพติดนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะคะเด็กๆแล้วก็เยาวชนนะคะจะได้ใช้เวลานะคะในการ ป้องกันตนเองจากยาเสพติดนะคะด้วยการอาจจะใช้เวลาว่างเนี่ยนะคะไปทำกิจกรรมอย่างเช่นกีฬานะคะต่างๆแล้วก็อย่างเช่นในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะปฏิเสธนะคะที่จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดทุกประเภทนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะคุณผู้ฟังค่ะเราก็จะมีการต่อสายนะคะไปสัมภาษณ์ท่านสารวัตรจราจรด้วยนะคะมีการรายงานในเรื่องของสภาพการจราจรนะคะในเย็นวันศุกร์นี้ซึ่งก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะก็เราจะได้ทราบข้อมูลนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนการเดินทางด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะก็ตอนนี้คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการนะคะผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD นะคะแล้วก็ทักทายเราเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะพระรุ่งขัตติยะนะคะคุณฤทธิ์สมนามนะคะคุณวารินคุณสิริพรนะคะแล้วก็มีคุณช้างทองนะคะบอกว่าสอบถามมาว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเราเคยเชิญชวนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะร่วมกันรณรงค์ในเรื่องของวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะ31พฤษภาคม2569แล้วก็คุณผู้ฟังที่ร่วมกิจกรรมนะคะวันนี้เรามีการประกาศผลนะคะเดี๋ยวไม่เกิน 18:00 นวันนี้นะคะ 18:00 นวันนี้เราก็จะมีการประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะผ่านเพจของตำรวจภูธรภาค5นะคะก็สามารถเข้าไปในเพจนะคะ Facebook นะคะตำรวจภูธรภาค5นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะจำนวน60ท่านนะคะพร้อมกับได้รับเกียรติบัตรจากท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สักคอนด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามผ่านเพจของตำรวจภูธรภาค5นะคะจะมีการประกาศผลในเวลา18นาฬิกาของวันนี้นะคะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีคุณไพโรธคุณสุรินทร์คุณพัชราพรคุณพี่ดวงรัตน์คุณจันยาแล้วก็คุณพงศักดิ์นะคะที่แล้วก็คุณสิรินันท์ด้วยที่ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราจะไปสัมภาษณ์นะคะท่านพันตำรวจโทสำราญมีสุขกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ผมก
0: ับ
1: คร
0: ับ ค่ะสวัสดิ์สำราญคะวันนี้วันศุกร์เนาะเย็นวันศุกร์นะคะอยากทราบว่าในเรื่องของสภาพการจราจรในแต่ละเส้นทางวันนี้เป็นยังไงบ้างค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสำหรับสภาพการจราจรในห้วงเย็นวันศุกร์สุดสัปดาห์วันนี้นะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นในพื้นที่เมืองเชียงใหม่วันนี้ก็ยังไม่พบอุบัติเหตุต่างๆนะครับผมรวมถึงกิจกรรมต่างๆก็ยังไม่มีผลกระทบต่อการจราจรครับในส่วนของการเดินรถทั้งถนนสายหลักสายรองในพื้นที่ภาพรวมตอนนี้ค่อนข้างจะคล่องตัวดีนะครับผมสำหรับมาดูถนนสายต่างๆกันครับถนนทางสายใต้ก็เส้นทางถนนมหิดลปริมาณรถขาออกครับมีปริมาณมากอยู่โดยเฉพาะตั้งแต่ทางระดับรถไฟดอนจันทน์ทางสีบ่วงเงินแต่รถก็เคลื่อนตัวได้ดีครับต่อเนื่องสำหรับถนนสายเชียงใหม่หางดงเส้นทาง108รถก็ยังคงมีมากครับผมเร่งระบายขาออกในส่วนของถนนสายเส้นเจริญเมืองสายวัฒนธรรมสายเก่านะครับคือไปทางบวกครบก็รถก็มากครับเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องดีสำหรับมาทางสายเหนือก็เส้นทางเชื่อมต่อโดยรอบโดยเฉพาะขาออกถนนรวมโชคตัดรถต่างๆก็รถก็ยังมากครับระบายรถขาออกแยกสันเด็กแม่ข้าวสันทรายก็เร่งระบายขาออกครับผมสำส่วนในแยกลินคำครับช่วงนี้ก็มีการเปิดเทอมของน้องๆ นักศึกษามอชอปริมาณรถก็ยังมากครับบริเวณรถแยกลินคำถนนห้วยแก้วถนนนิมานเหมมินปริมาณรถโดยรอบก็มากครับผมสำหรับเจ้าหน้าที่ก็บังคับสัญญาณไฟก็ระบายแต่ละเส้นทางให้สัมพันธ์กันครับผมสำหรับกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบบ้างในเย็นวันนี้นะครับมีถนนสุเทพครับโดยเฉพาะหน้าโรงพยาบาลมหาราชไปทางวัดสวนดอกแยกนิมานหิมินต้นพยอมก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดสวนดอกครับผมช่วงเวลาตั้งแต่ 15:00 นไปจนถึงประมาณ 18:00 นก็ มีการจัดพิธีสวดพระพุทธนมพระพุทธมนต์ครับและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวัชรนสุติยาภาณวัชรดอกครับวัดอารามหลวงการจราจรบริเวณถนนสุเทพก็อาจมีปริมาณรถมากเช่นกันครับผมสำหรับห้วงเสาร์อาทิตย์นะก็มีกิจกรรมต่างๆในห้วงวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มีนอกพื้นที่ครับมีพื้นที่สันกำแพงก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆมีการตักบาตรพระจำนวน 1,345 รูปในห้วงเช้าวันที่27วันเสาร์ครับในงานดังกล่าวก็จะมีผู้ร่วมงานทำบุญเป็นจำนวนมากเพื่อความสะดวกความปลอดภัยการจราจรแก่คณะสงฆ์ที่เดินทางมาบิณฑบาตและผู้ร่วมงานเส้นทางจากตรงสี่แยกขวางสันกำแพงครับถึงวงเวียนรูปช้างก็อาจจะมีการปิดกั้นแล้วก็เดินรถตามเส้นทางที่กำหนดครับผมห่วงวันเช้าก็อันที่มีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก็เป็นในเรื่องของการจัดกิจกรรมในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับครับมันที่สังกะแพงมีวันเสาร์ครับ
0: ค่ะก็คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะพอทราบว่ามีกิจกรรมที่ไหนอย่างไรนะคะก็จะได้วางแผนการเดินทางด้วยนะคะสวัสดิ์สำราญคะก็เป็นในอีกในหนึ่งเรื่องนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจรในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะอยากจะติดต่อนะคะอาจจะไปเจอในเรื่องของบางเส้นทางเนี่ยมีสัญญาณไฟจราจรชำรุดนะคะหรือว่าอยากจะแจ้งนะคะข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของการจราจรก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาที่ห้องศูนย์วิทยุใช่ไหมคะของกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงด้วย
1: ครับใช่ครับเบื้องต้นก็หาก191ก็ได้ครับเดี๋ยว191โทร191จะสะดวกเดี๋ยวว่าประสานงานทางกลุ่มงานจราจรก็จะได้สะดวกขึ้นเช่นกันครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็ในช่วงท้ายนี้นะคะสารวัตรสำราญมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ฟังนะคะเชิญได้เลยค่ะ
1: เอาเดี๋ยวครับในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายช่วงนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วนนะครับเสาร์อาทิตย์ห่วงกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ก็กวดขันในรถในจอดในลักษณะขีดขวางการจราจรจอดหน้าบ้านเขาบ้างจอดอะไรบ้างก็บางครั้งอาจมีความจำเป็นจริงๆก็ติดเบอร์โทรอะไรไว้ตรงกระจกด้านหน้าเพื่อความสะดวกในการประสานงานนะครับผมเพื่อมันจะไม่กระทบต่อการจราจรในภาพรวมสำหรับการบังคับใช้กฎหมายก็กลุ่มงานจราจรก็บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องครับไม่เว้นวันหยุดราชการเหมือนกันครับผม
0: ค่ะก็คือยังคงปฏิบัติหน้าที่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์แต่ต้องบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนี่ยนะคะก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะคะเพื่อให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆค่ะพันตำรวจโทสำราญมีสุขนะคะสารวัตรจราจรจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณค่ะ
1: ครับสว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นการรายงานในเรื่องของสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้มีการพยากรณ์อากาศนะคะแล้วก็ได้ให้ข้อมูลนะคะกับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะเกี่ยวกับพื้นที่นะคะที่ควรจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะก็เนื่องมาจากว่าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้หลายพื้นที่นะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะแล้วก็ยังมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะคะก็จะส่งผลให้หลายพื้นที่เนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องแม่ชนนะคะได้เฝ้าระวังนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็ดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขารวมไปถึงพื้นที่ ลุ่มริมทางน้ำด้วยนะคะซึ่งพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะสำหรับภาคเหนือของเราก็จะมีทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะคะดังนั้นในช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีปริมาณฝนที่ตกเพิ่มมากขึ้นดังนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะจะต้องเดินทางแล้วก็มีฝนตกหนักนะคะก็อยากให้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงท้ายนี้นะคะก็อยากจะมาแจ้งเตือนในเรื่องของภัยออนไลน์เพิ่มเติมนะคะซึ่งในช่วงต้นรายการท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูพิงราชนิเวศนะคะก็ได้มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าเนี่ยแก๊งมิจฉาชีพนะคะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ยังคงหลอกลวงน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะแล้วก็หลอกโทรศัพท์เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะซึ่งต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะไม่มีแน่ๆเลยที่จะโทรศัพท์มาแจ้งว่าพี่น้องประชาชนนะคะมีคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคดีฟอกเงินแล้วก็ขอแอดไลน์แล้วก็วิดีโอคอลแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องโอนเงินมาเพื่อตรวจสอบนะคะจะไม่มีแบบนี้แน่ๆนะคะถ้ามีการแอบอ้างนะคะบอกว่าเราเนี่ยมีเกี่ยวข้องกับคดีความต่างๆนะคะต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะทำผิดกฎหมายนะคะเราก็มีหมายเรียกหมายจับเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจะนำส่งโดยพลนำสารนะคะก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจนี่แหละนะคะก็จะนำมาส่งถึงบ้านเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามาโทรศัพท์นะแล้วมาแอดไลน์วิดีโอคอลให้โอนเงินเนี่ยโอ้โหเป็นมิจฉาชีพนะคะต้องบอกว่า 100% เลยนะคะก็อย่าได้หลงเชื่อนะคะไม่ต้องพูดคุยต่อเลยนะคะตัดสายทิ้งไปเลยนะคะคราวนี้ถ้าหากว่าเรามาดูข้อมูลนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะเราก็ยังคงพบว่ามีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะตกเป็นเหยื่อจากภัยออนไลน์เนี่ยนะคะในช่วงระหว่างวันที่17ถึง24มิถุนายน2569นะคะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ซึ่งครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนมีพี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพจากภัยออนไลน์376คดีมูลค่าความเสียหายนะคะอยู่ที่ 15.5 ล้านบาทเศษโดยเมื่อเรามาแยกสถิตินะคะก็ยังคงพบว่าพี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพนะคะจากภัยออนไลน์ประเภทของการหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการเนี่ยอันนี้สูงสุดเป็นอันดับที่1 นะคะสำหรับอันดับที่2ก็จะเป็นการหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ22คดีอันดับที่3เป็นการหลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะช่อโกงหรือว่าการโชคทรัพย์เนี่ย18คดีค่ะอันดับที่4เป็นการหลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงิน13คดีแล้วก็อันดับที่5นะคะคือการข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงินหรือที่เรารู้จักกันในนามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์10คดีดังนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าวันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์นะคะวันช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะมิจฉาชีพก็ไม่หยุดเลยที่จะหลอกลวงคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะดังนั้นในเรื่องของการหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ยังคงมีพี่น้องประชาชนถูกหลอกลวงสูงสุดเป็นอันดับที่1 นะคะวิธีการป้องกันก็คือเวลาคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนจะช้อปปิ้งออนไลน์นะคะก็ควรจะช้อปปิ้งผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องนะคะอย่างเช่นShopee Lazada TikTok นะคะแต่ก็ต้องเป็นการปักตะกร้านะเป็นแบบปักตะกร้าด้วยนะคะแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกต้องนะคะซึ่งทำไมถึงต้องช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยผ่านแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือเหล่านี้นะคะก็เพราะว่าแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์เนาะเขาก็จะมีระบบกระเป๋าเงินกลางนะคะที่จะคอยป้องกันให้กับผู้ซื้อนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าเราสั่งซื้อสินค้าไปแล้วนะคะเราก็ยังไม่ได้รับสินค้าอันนี้ก็คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะยังไม่กดรับสินค้าเขาก็ยังไม่โอนเงินให้กับผู้ขายนะคะหรือได้รับสินค้าไปแล้วเนี่ยไม่ตรงปกเนาะเขาก็มีในเรื่องของการป้องกันนะคะโดยการพร้อมที่จะคืนเงินให้กับผู้ซื้อนะคะหรือเป็นกรณีที่ได้รับสินค้าแล้วนะถูกต้องแต่ว่า ผู้ซื้อเนี่ยไม่พึงพอใจเขาก็มีการรับประกันด้วยนะคะก็สามารถคืนสินค้าได้นะคะดังนั้นก็ต้องเน้นย้ำว่าเวลาที่เราจะช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยนะคะก็ควรจะเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องนะคะแล้วก็มีการปักตะกร้าแล้วถ้าเกิดว่าจะซื้อในเรื่องของตั๋วเครื่องบินที่พักต่างๆก็เช่นกันนะคะถ้าหากว่าเราซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องเนี่ยนะคะเราก็จะมีตัวกลางในการที่จะป้องกันนะคะไม่ให้เราถูกแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยหลอกลวงนะคะดังนั้นถ้าหากว่าเราไปเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มนะคะที่ไม่ถูกต้องนะคะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพได้โดยเฉพาะในเรื่องของเพจต่างๆนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพนะคะปลอมเพจนะคะโอ้โหไปเอาภาพของสินค้าจริงนะคะที่พักจริงมาสร้างเป็นเพจปลอมนะคะดังนั้นถ้าหากว่าเราเลือกซื้อนะคะสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะรวมไปถึงการบริการต่างๆผ่านทางออนไลน์ก็ควรจะเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องแล้วก็มีการปักตะกร้าด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะกำลังพูดคุยกับเพื่อนในโลกออนไลน์เนาะนะคะแต่ว่าไม่สามารถจะโทรศัพท์หากันได้นะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะโทรศัพท์โทรมือถือนะคะโทรไปก็รับสายพูดคุยกันได้นะคะอันนี้ก็ยังจะถือว่ายังมีตัวตนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดคุยกับเพื่อนในโลกออนไลน์ตอนนี้นะคะโดยที่ไม่สามารถจะโทรศัพท์คุยกันได้นะโดยตรงนะกดโทรศัพท์มือถือหากันเนี่ยไม่ได้แต่ต้องคุยผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นวิดีโอคอลก็ได้นะแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของ AI สามารถที่จะปลอมนะคะตัวตนเสมือนจริงได้ดังนั้นนะคะต้องบอกว่าถ้าหากว่าเราจะคุยกับเพื่อนในโลกออนไลน์นะคะก็ควรจะต้องทดสอบว่าขอเบอร์มือถือนะคะแล้วก็โทรหากันได้แต่ถ้าเกิดต้องคุยผ่านไลน์อย่างเดียวนะคะต้องผ่านแอปพลิเคชันทางการสื่อสารกันอย่างเดียวแต่ไม่เคยที่จะโทรศัพท์หากันได้นะคะอันเนี้ยนะคะต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในรูปแบบของ Romance Scam เนี่ยนะคะก็จะมีมิจฉาชีพปลอมโปรไฟล์มาพูดคุยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยกว่าเชื่อใจเพราะว่าเขาจะคุยกับเราเนี่ยนะคะเป็นระยะเวลาโอ้โหบางรายเนี่ยเป็นปีบางทีก็เป็นเดือนเป็นหลายเดือนนะคะทำให้เราจนกว่าเราจะเชื่อใจแล้วก็จะหลอกให้เราไม่ว่าจะหลอกโอนเงินนะคะหลอกให้ลงทุนหลอกให้เราเนี่ยเป็นบัญชีม้าหรือว่าหลอกให้เราเนี่ยขนยาเสพติดด้วยนะโอ้โหหลากหลายรูปแบบเลยต้องบอกว่าตอนนี้มิจฉาชีพยังทำไม่ได้ก็คือการที่จะโทรศัพท์นะคะติดต่อกันโดยตรงนะคะมิจฉาชีพยังทำไม่ได้ค่ะแต่มิจฉาชีพสามารถที่จะปลอม Facebook ได้ปลอม LINE ได้นะคะแล้วก็วิดีโอคอลได้นะใช้ AI ได้แต่ยังทำไม่ได้คือโทรศัพท์นะคะที่สามารถโทรกลับไปหากันได้เนี่ยมิจฉาชีพยังทำไม่ได้ดังนั้นถ้าหากว่าเราเจอเพื่อนในโลกออนไลน์นะคะแล้วไม่ยอมให้หมายเลขโทรศัพท์โทรติดต่อกันไม่ได้เนี่ยอันนี้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพแน่ๆอย่าได้หลงเชื่อนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการนะคะและเราจะจากลากันด้วยบทเพลงท้ายรายการในวันนี้หากคุณผู้ฟังมีเรื่องขอความช่วยเหลือในทุกๆเรื่องนะคะสายด่วน191พร้อมให้บริการตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะวันนี้เราจะจากลากันด้วยบทเพลงเฉพาะท้ายรายการแล้วก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ในวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
3: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
2: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
3: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
2: ไม่เสพ
3: ไม่ขาย
2: ไม่ทำลายอนาคต

0: 8มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of Wood มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
3: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกำกับดูแลการสืบสวนสอบสวนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับคดีนี้โดยตั้งคณะกรรมการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านและยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีไม่ปกป้องผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: จังหวัดกระบี่ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นเบาะแสทุจริตสอบแข่งขันสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทันที
4: นายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่เปิดศูนย์ดำรงธรรมรับแจ้งเบาะแสและรับเรื่องผู้ได้รับผลกระทบกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมตามกฎหมายตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนโดยประชาชนที่พบเห็นการทุจริตการสมัครสอบดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสหรือยื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567รุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
2: กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
5: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้ด้วยจะทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนโดยมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตกำหนดมาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้งทั้งการตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรถสูบน้ำเคลื่อนที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งได้มีการควบคุมระดับน้ำในคลองคูน้ำและลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเร่งเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลองรวมถึงตรวจสอบและซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำและช่องรับน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดจนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยเร่งด่วนประจำสถานีสูบน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและหน่วยเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดวันเลือกตั้งพร้อมเตรียมทีมซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าดำเนินการได้ทันทีหากเกิดเหตุขัดข้องจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
6: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์อัปเดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวทเชียงใหม่
5: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมตื่นตากับความงดงามของพันธุ์กล้วยไม้กว่า30สายพันธุ์มากกว่า 3,000 ต้นทั้งกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้และกล้วยไม้ลูกผสมสีสันสดใสจะแสดงอย่างสวยงามทั่วพื้นที่ภายในโรงเรือนกล้วยไม้และเฟิร์นรวมถึงโรงเรือนป่าดิบชื้นท่ามกลางสายหมอกและน้ำตกสูงกว่า30เมตรที่พร้อมสร้างประสบการณ์เสมือนอยู่กลางป่าฝนเขตร้อนในงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569ร่วมสัมผัสช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของธรรมชาติท่ามกลางมวลหมู่ดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์และฝูงผีเสื้อแสนงดงามในบรรยากาศกลางหุบเขาเที่ยววันเดียวครบทั้งความสุขและความสดชื่นและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติอย่างแท้จริงพร้อมเติมเต็มความมหัศจรรย์ด้วยฝูงผีเสื้อหลากสีหลายชนิดที่จะโบยบินอย่างอิสระรอบตัวนักท่องเที่ยวภายในโรงเรือนพันไม้น้ำณกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติสัมผัสความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่หาได้ยากในช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับ

0: าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
1: กลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์คช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่หนึ่งชั่วโมงของรายการ Family Time เราฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์จะเจอกันเป็นประจำทุกวันค่ะกับปอประสนียพรตะกิติชัยสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยพร้อมกับบทเพลงเพราะๆในหาที่3ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะหรือว่าไปแชร์ก็ได้เป็นข้อมูลมาตรการกิจกรรม Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะยังต้องดูแลเรื่องของสุขภาพเพราะช่วงนี้หลายท่านเลยบอกว่าเป็นไข้เป็นหวัดกันนะคะโรคที่มากับช่วงหน้าฝนระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษเข้าบ้านขับรถด้วยความไม่ประมาทนะคะขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดแล้วก็ต้องเช็คดูรถนะคะความพร้อมของตัวรถเองเพราะว่าถ้าฝ่าฝนไปแล้วยิ่งมีน้ำขังเพิ่มความระมัดระวังนะคะเช็คทั้งระบบเบรกระบบยางที่ปัดน้ำฝนไฟฟ้าส่องสว่างขับรถด้วยความไม่ประมาทนะคะไม่ขับแบบกระชั้นชิดหรือว่าไปเบรกกระทันหันขับปาดขับเปลี่ยนเลนกระทันหันย้อนสอนนะคะแนวทางที่ดีเลยก็คือไม่ควรที่จะขับ

สายฝนโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์นะคะมีข่าวบอกว่าโอ้โหอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ฝ่าสายฝนไปแล้วก็เกิดไปชนท้ายรถกระบะท้ายรถพ่วงท้ายรถบรรทุกนะคะที่จอดไว้ข้างทางช่วงนี้มีข่าวสารเรื่องของการยกระดับศูนย์เด็กเล็กคุณภาพที่จะปั้นเจนอัลฟาสู่สมาร์ทเอริเยียเป็นการพัฒนาที่มีการนำแนวทางจากกรมอนามัยนะคะที่จะมีการใส่ใจรอบด้านทั้ง5มิติแห่งการพัฒนาที่จะช่วยให้ลูกน้อยพร้อมสู่สังคมแล้วก็ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่อุ่นใจเวลาไปทำงาน5มิติแห่งการพัฒนาเกี่ยวกับศูนย์เด็กเล็กคุณภาพนะคะก็ต้องดูว่ามีทั้งความปลอดภัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมแยกโซนชัดเจนทั้งของเล่นได้มาตรฐานแล้วก็มีมุมนะคะที่จะคัดคนเข้าคนออกแบบเข้มงวดเรื่องของสุขอนามัยและโภชนาการมีทั้งอาหารครบ5หมู่แล้วก็ดูเรื่องของการคัดกรองไข้โรคติดต่อก่อนเข้าล้างมือ7ขั้นตอนแล้วก็มีการสอนเกี่ยวกับหลักที่ดูแลตัวเองป้องกันตัวเองด้วยนะคะมีกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการเล่นเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เล่านิทานหรือว่าจะมีดนตรีพัฒนาอารมณ์ด้านของบุคลากรคุณภาพก็จะมีครูผ่านการอบรมเฉพาะทางมีทักษะปฐมพยาบาลแล้วก็ดูแลด้วยวินัยเชิงบวกนะคะสุดท้ายก็เป็นการบริหารจัดการแล้วก็การมีส่วนร่วมสื่อสารไวผ่านไลน์ผ่านแอปพลิเคชันรายงานพัฒนาการรายบุคคลสม่ำเสมอนะคะซึ่งถ้าดูจากศูนย์เด็กเล็กคุณภาพไม่ได้มีแค่สถานที่สวยงามและยังจัดเต็มทั้งบุคลากรคุณภาพนะคะดูแลเด็กเล็กด้วยความใส่ใจควบคู่ไปกับสุขอนามัยโภชนาการทักษะด้านการรู้เกี่ยวกับปฐมพยาบาลนะคะช่วยให้เด็กปลอดภัยจากการเจ็บป่วยได้อย่างเป็นระบบสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยให้ลูกนะคะลองนำ5มิตินี้ไปเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาหรือว่าตัดสินเพื่อที่จะให้ลูกได้เข้าไปนะคะมีพัฒนาการที่ดีแล้วก็จะมีการเข้าไปดูเกี่ยวกับความรู้ต่างๆนะคะเรื่องของสุขภาพด้วยหลัก3รู้อยู่รอดเพื่อรู้ถึงสถานะสุขภาพที่ดีของตัวเองในทุกวัยทุกวันจากกรมอนามัยนะคะเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ด้วยค่ะ

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเอ็ดเมนีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆช่วงที่แล้วเราพูดถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปแล้วนะคะตอนนี้ก็มีการอบรมเกี่ยวกับวัยสูงอายุด้วยเหมือนกันเป็นการอบรมวัยเก่าถักไหมพรมด้วยเครื่องอัตโนมัติที่จะมีการปักหมด15จังหวัดนำร่องหนุนสูงวัยมีงานจากฐานชุมชนนะคะก็เป็นการที่ได้จัดกิจกรรมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะหรือหน่วยงานต่างๆที่ได้มีการบูรณาการร่วมกันค่ะซึ่งประเทศไทยก็ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วนะคะตั้งแต่ปี2566โดยประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยคิดเป็น1ใน5ของประเทศก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า128เข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอดในปี2576ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางรายได้ยามเกษียณแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นก็เลยมีการหารือกันนะคะว่าจะทำยังไงดีให้มีการเปิดโอกาสแล้วก็ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศภายใต้แนวคิดเรื่องของพลังที่จะทำให้ศักยภาพทั้งประสบการณ์แล้วก็ภูมิปัญญาต่อยอดนะในความสามารถของผู้สูงอายุให้มีเรื่องของการปรับจากผู้ให้ความช่วยเหลือสู่ผู้สร้างโอกาสนะคะซึ่งตอนนี้ทางพม.เองก็ได้มีการวางนโยบายทั้งสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนโดยเฉพาะการสร้างอาชีพส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุก็จะมีการจัดโดยกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะดำเนินโครงการสูงวัยมีงานจากฐานชุมชนขับเคลื่อนตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจโดยที่จะมีการพัฒนาทักษะที่ส่งตรงถึงชุมชนให้ผู้สูงอายุในพื้นที่เนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้มีรายได้นะคะแล้วก็อยู่อย่างมีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ที่จะได้มาสั่งสอนให้เด็กๆหรือว่าลูกหลานนะคะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆได้นอกจากจะช่วยลดภาระแล้วเนี่ยก็ยังที่จะมีการเติมเต็มในช่วงวัยเพราะบางทีวัยห่างกันเนี่ยก็อาจจะทำกิจกรรมร่วมกันในส่วนที่ทำให้วัยเด็กนะคะกับวัยผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีช่องว่างระหว่างวัยเกิดขึ้นนะคะก็ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีทั้งการจัดอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพนะคะโดยเฉพาะถักไหมพรมด้วยเครื่องถักไหมพรมขนาดใหญ่แล้วก็เป็นอัตโนมัติด้วยนะคะภายใต้โครงการสูงวัยมีงานจากฐานชุมชนแล้วก็มีการนำนวัตกรรมเครื่องถักไหมพรมส่งตรงถึงมือผู้สูงอายุทั่วประเทศเลยนะคะให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้แล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดด้วยค่ะก็จะมีการฝึก3รุ่นด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีการลงไปให้ความรู้ผู้สูงอายุกว่า 3,000 คนนะคะครอบคลุมพื้นที่15จังหวัดในพื้นที่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศภาคเหนือเนี่ยจะเป็นพะเยาลำปางพิจิตรนะคะภาคกลางจะเป็นสุพรรณบุรีชลบุรีอ่างทองภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปที่กาฬสินธุ์หนองคายร้อยเอ็ดหนองบัวลำพูภาคใต้จะเป็นกระบี่สงขลาและพัทลุงนะคะรวมไปถึงผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจำนวน12แห่งทั่วประเทศด้วยค่ะก็เป็นอีกโครงการหนึ่งนะคะที่พัฒนาเรื่องของทักษะซึ่งผู้สูงอายุบางคนเนี่ย เขามีความสามารถมากนะคะแล้วเขาก็อยากจะมีถ่ายทอดนะองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ต่างๆสอนรุ่นสู่รุ่นแล้วก็มีการพัฒนาชีวิตนะคะเกี่ยวกับผู้สูงวัยสูงวัยอย่างมีศักดิ์ศรีนะคะแล้วก็มีงานทำก็อยากที่จะให้เด็กๆนะคะเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยบางทีอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าจูนเข้าหานะคะปรับตัวเข้าหาบ้างเพราะบางทีเรื่องของการพูดกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็ดูจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่บ้านเขาก็ต้องมีการปรับพฤติกรรมนะคะปรับการอยู่ด้วยการอยู่ร่วมกันนี่ก็อาจจะ
วางมือถือลงบ้างนะคะเพราะว่าบางบ้านนี่โอ้โหแค่อยู่กันคนละห้องก็ต้องไลน์หากันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีเวลาร่วมกันสักนิดนึงเวลาทานข้าวเวลาดูหนังเวลาทำกิจกรรมร่วมกันมือถือวางก่อนนะคะแล้วก็เราก็เข้ามาร่วมกิจกรรมพูดคุยกันหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ปรึกษาปัญหาต่างๆได้ค่ะก็อยากจะฝากเรื่องของตรงนี้ไว้ด้วยนะคะ

0: ถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ถูกกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะ
2: ความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม
0: ่กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางกยศ.แจ้งผู้กู้ยืมเงินเตรียมชำระหนี้งวดแรก5กรกฎาคม2569แล้วก็รับสิทธิ์กรณีปิดบัญชีจะได้ลดเงินต้น 3% นะคะก็จะมีการแจ้งสำหรับผู้ที่กู้ยืมเงินเพื่อที่จะครบกำหนดชำระหนี้ประมาณ 200,000 รายให้เตรียมชำระหนี้งวดแรกค่ะแล้วก็จะมีการแจ้งทั้งภาระหนี้รายละเอียดยอดหนี้คงเหลือพร้อมตารางผ่อนชำระรายปีนะคะรวมระยะเวลา15ปีแล้วก็จะมีการให้ผู้กู้ยืมเงินเนี่ยรับทราบข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อที่จะนำไปประกอบวางแผนการเงินชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมโดยทางกยศ.เองก็คิดดอกเบี้ยในอัตราเพียง 1% ต่อปีเท่านั้นนะคะรวมถึงเปิดโอกาสให้กับผู้ที่กู้ยืมเงินเนี่ยเลือกวิธีการชำระหนี้ตามสะดวกเลยโดยทั้งชำระได้ทั้งแบบรายปีทยอยชำระยอดหนี้ให้ครบตามงวดนะคะหรือจะเป็นการดูช่องทางอื่นๆได้นะคะแล้วก็มีการมอบสิทธิประโยชน์ให้เป็นส่วนลดเงินต้นถ้าสมมุติว่าปิดบัญชีเนี่ย 3% เลยสำหรับผู้ที่กู้ยืมเงินชำระหนี้แบบปิดบัญชีโดยที่สามารถตรวจสอบยอดหนี้ผ่านแอปพลิเคชันกยศ. Connect นัดหมายชำระหนี้ปิดบัญชีได้ที่กยศ.call center โทร020164888นะคะเพื่อที่จะได้ให้รุ่นน้องนะคะได้มีเงินเพราะว่าเราก็ต้องรอรุ่นพี่ชำระเงินให้หมดก่อนนะคะซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญเลยจะช่วยให้หมุนเวียนเงินกองทุนได้แล้วก็นำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนแล้วก็นักศึกษารุ่นต่อไปด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลจากทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษานั่นเองนะคะก็จะเป็นการดูข้อมูลต่างๆแล้วก็เข้าไปที่ Student Loan ได้ค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์กลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุฟเฟ่ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์คช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุฟเฟ่ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 น.ถึง 3:00 น.ณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

มใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าตอนหับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังอยู่กับคุณผู้ฟังเป็นประจำเจ้าแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแหลงในเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงช่องทางไลฟ์ในเจ้าผ่านช่อง TikTok ของดีเจเก่งน้องเก่งวี

คุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งต่างช่องทางไลฟ์เนาะเจ้าต่างช่อง TikTok DJ เก่งขอบพระคุณนักๆเนาะเจ้าถือว่าเป็นกำลังใจกันเนาะรวมถึงคุณผู้ฟังที่กำลังอยู่ในการต่างวิทยุ FM 93.25 MHz เฮาก็ยังคงอยู่ในการเหมือนเดิมเนาะเจ้าตั้งแต่เวลานี้จนถึง 1:00 น.แต่กี้ก่อนที่จะเข้ารายการมีคุณผู้ฟังบอกว่าน้องเก่งบ่ดีลืมรายงานอากาศฟ้าฝนที่ผู้ฟังเกาะยังรอคอยที่จะได้ฟังอยู่นะเจ้าด้วยความยินดีเจ้าเนาะวันนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมีการรายงานอากาศในภาคค่ำเนื้อเจ้าคุณผู้ฟังค่ำวันนี้ภาคเหนือก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปั่นกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเจ้าประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ตัวนะเจ้าซึ่งในช่วงวันที่28คุณผู้ฟังวันที่28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคมนะเจ้า28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเจ้าประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแห่งขึ้นตัวนะเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนบนค่ำวันนี้เป็นต้นไปก็คือตั้งแต่เวลาเนี้ย6โมงแรงเป็นต้นไปจนถึงวันพุธภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็ยังคงเป็นที่แม่ฮ่องสอนเจียงใหม่พะเยาแล้วก็น่านนะเจ้าตะกี้มีคุณผู้ฟังทักเข้ามาทางออนไลน์เนาะบอกว่าในเวียงฝนตกก็ครับนะเจ้ามาตกเลยเจ้าดักแซบดักสอยวันนี้ดักแซบดักสอยดักได้ดักดีเนาะโมโหตังอื่นตะไก่ฝนตกกันก่อนเดี๋ยวถ้าหากว่ามีการรายงานการตรวจพบกลุ่มฝนน้องเก่งรายงานต่อฮือคุณผู้ฟังได้รับทราบกันอย่างแน่นอนนะเจ้าเราเวียงเจียงใหม่นี้กำลังแค่เป็นช่วงการเริ่มต้นนะคุณผู้ฟังแค่เริ่มต้นก็มีเพลงม่วนๆมาเริ่มต้นกับทุกท่านแล้วนะเจ้าน้องเก่งเลือกงานเพลงจากศิลปินไม้เมืองเจ้าเสียงหอมของน้องอ้อมไม้เมืองกับเพลงที่มีชื่อว่าหากความคิดถึงฆ่าคนให้ตายได้เนาะลองกึ๊ดเตืองหาไผ่พอสักคนนึงน้องเก่งเชื่อว่ามันก็ได้ความรู้สึกจากหัวใจแล้วก็เชื่อว่างานเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งงานเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเสียงเพลงกันได้ตัวอ้าวน้องเก่งยังมีงานเพลงม่วนๆที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันถือว่าเป็นชั่วโมงของการผ่อนคลายความเครียดเนาะคุณผู้ฟังแล้วการแล้วงานบางท่านนี่ยะการเคร่งเครียดกันมาวันค่ำละนะเจ้าขอเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนฟังเพลงนะเจ้าหรือว่าบางท่านกำลังเกียมเมนูแรงกันอยู่มื้อแรงวันนี้กินข้าวลำลำกินทำเมนูเปิ้นของว่าแปลงของกินที่ถูกใจนะเจ้าแล้วก็กินข้าวลำลำกินข้าวให้ได้นักๆจะได้รู้สึกอิ่มท้องนะเจ้าสุขกายสุขใจเนี่ยมันจะมาพร้อมๆกันเลยเนาะน้องเก่งเชื่อว่าหลายคนพอได้กินข้าวอิ่มแล้วก็จะบ่มีความสุขอย่างน้อยก็สุขกับการที่อิ่มท้องเนาะบ่ได้หิวเนาะบ่ได้ทรมานอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างนึงแล้วนะเจ้าก็อยู่กับคุณผู้ฟังเจ้าช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่น้องเก่งยังมีงานเพลงม่วนๆนะเจ้าในแนวของเพลงลูกทุ่งพ่องเพลงกำเมืองพ่องนะเจ้าที่จะได้เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามาติดตามเพิ่มเติมในช่อง TikTok ของ DJ เก่งเพื่อที่จะติดตามรับชมการไลฟ์รายการกันในชั่วโมงนี้กันตัวเจ้า

วันที่ได้คำตอบนะเจ้าเป็นงานจากคุณมินตราอินทิราเพลงม่วนๆแห่งเพลงนึ่งที่ เลือกมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะเจ้ายามแรงกับช่วงเวลาของรายการรอบเบียงเจียงใหม่น้องเก่งก็พยายามที่จะเลือกสรรงานเพลงที่ฟังสบายๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแต่วันนี้เราอาจจะไม่ได้ปะกัน1วันเนื่องจากว่ามีการถ่ายทอดเสียงนะเจ้าพิธีสวดนะเจ้าก็เลยต้องงดรายการนี้ไปแต่ว่าวันนี้ปิ๊กมาเหมือนเดิมแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณผู้ฟังได้เหมือนเดิมกับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆไปพร้อมๆกันอย่างเบาๆสบายๆเนาะคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้เจียงใหม่บ้านเฮาก็มีภารกิจเนาะหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนเดิมเจ้าแต่ว่างานนึ่งที่น่าสนใจที่มีขึ้นในวันนี้เนอะเจ้าวันนี้ที่โรงแรม Travel Lodge นิมานเชียงใหม่เนอะเจ้าผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาความสัมพันธ์เครือข่ายผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าพคบเชียงใหม่รุ่นที่2เจ้าเปิ้นได้จัดกิจกรรมเสวนาสุดเอ็กซ์คลูซีฟภายใต้หัวข้อเชียงใหม่โอกาสทองหรือเมืองปราบเซียนนะเจ้าได้รับเกียรติจากนายตันภาสกรนาทีหรือว่าตันอิชิตันนะเจ้านักธุรกิจชื่อดังห่วมแชร์มุมมองและก็แนวคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะเจ้าแล้วก็การท่องเที่ยวที่ย่านถนนนิมานเหมินอำเภอเมืองเจียงใหม่นะเจ้าซึ่งทางด้านของนายตันนะเจ้านายตันภาสกรนาทีเนี่ยก็ได้อู้ถึงว่าตัวเองเนี่ยก็นิยามบทบาทในธุรกิจไว้ว่าเป็นผู้นำองค์กรที่ทำให้คนเชื่อแล้วก็ทำตามได้นะเจ้าโดยการทำธุรกิจของตนเองนั้นบ่ได้เริ่มต้นจากตัวเลขกำไรขาดทุนเป็นหลักแต่ว่าเริ่มต้นจากความเชื่อแล้วก็จินตนาการนะเจ้าซึ่งก็เกิดจากความหลงไหลในเสน่ห์วิถีชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณศิลปินของเมืองเจียงใหม่มาเมินกว่า10ปีนะเจ้านำมาสู่ภาพความฝันที่ต้องการพัฒนา4แยกในมันเหมินหรือว่าแยกกรินคำที่เฮารู้จักกันดีเนี่ยนะเจ้าให้กลายเป็น4แยกชิบุย่าแห่งเมืองเจียงใหม่นะเจ้าที่สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกผ่านแลนด์มาร์คสำคัญอย่างเช่นโรงแรมอิสตินตันนะเจ้าโรงแรมยูนิมานโครงการวันนิมานนะเจ้าซึ่งน้องเก่งเจือว่านักท่องเที่ยวหลายท่านหลายคนบอกว่าจะเป็นคนเจียงใหม่เองหรือว่าคนที่อื่นที่ไกลเนาะก็จะรู้จักนะพออู้ถึงเจียงใหม่ทุกคนก็จะอู้ถึงนิมานนะเจ้าย่านนิมานย่านของนักท่องเที่ยวย่านธุรกิจเลยนะเจ้าเปิ้นบอกว่าในการพัฒนาเมืองเจียงใหม่นะเจ้านายตันได้ประกาศเดินหน้าลงทุนครั้งใหญ่ทุ่มงบประมาณแหมกว่า 1,300 ล้านบาทเจ้าในการพัฒนาโรงแรม Travel Lodge เนี่ยนะเจ้าเพื่อที่จะพลิกฟื้นตึกร้างในย่านดังกล่าวฮึบปิ๊กมามีชีวิตชีวาแล้วก็กลายเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดควบคู่ไปกับแผนการในอนาคตนะเจ้าที่จะร่วมมือกับโน้ตอุดมแต้ผานิชนะเจ้าเนรมิตพื้นที่มุมสุดท้ายของสี่แยกนิมานเพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในงานศิลปะห่วมสมัยเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นโครงการที่น่าสนใจเจ้าคุณผู้ฟังนอกจากนี้คุณตันก็ยังได้กล่าวแสดงความชื่นชมแล้วก็ฮึกกำลังใจคณะผู้บริหารพคบเชียงใหม่รุ่นที่2พร้อมกับประกาศพร้อมสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มพคบเชียงใหม่นะเจ้ารุ่นที่2นะเจ้าพคบเชียงใหม่อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในมิติของการเดินหน้าพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งก็จะเป็นความท้าทายสำคัญของจังหวัดนะเจ้าโดยคุณตันนั้นเน้นย้ำนะเจ้าว่าการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อย่างฮือเจียงใหม่นั้นเป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์แล้วก็มีอากาศดีน่าเที่ยวตลอดทั้งปีนะนะเจ้าเพื่อที่เป็นกุญแจสำคัญในการที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกฮือปิ๊กมาเติบโตได้อย่างยั่งยืน
นะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นภารกิจงานในจังหวัดเชียงใหม่ที่น่าสนใจแห่งหนึ่งงานนะเจ้าเป็นการจัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาความสัมพันธ์เครือข่ายผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าพคบเชียงใหม่รุ่นที่2นะเจ้าโดยวันนี้ในงานนี้ก็มีท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้านางนวพันธ์ชัยวันอุทัยยศก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วยนะเจ้าน้องเก่งนำมาเล่าสู่กันฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่แหล่งวันนี้เจ้ายังมีงานเพลงม่วนๆที่อยากจะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังและก็หวังว่าทุกงานเพลงที่เลือกมาฝากจะถูกใจนะเจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA ขอสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงต่างระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

รำคาญก็บอกกันเด้อนะเจ้าเนาะรำคาญแล้วนะปากนักนะหรือซักนักนะเจ้าอู้นักถามนักก็น่ารำคาญบางคนเนาะคุณผู้ฟังแต่ว่าสำหรับบางคนนั้นเฮาอยากคือถามเฮาวันค่ำนะนะเจ้าถามเฮาวันค่ำก็ได้เฮาพร้อมที่จะตอบเนาะแต่ว่าบางคนนี่เฮ้ยจะไปมาหน่อยนักจะไปมาถามนักนะเจ้าอะยังก็งุดหงิดงุดหงิดนะเจ้าบ่ดีเนาะบ่ดีลมบ่ดีมันนะเจ้าคนเฮาต้องอารมณ์ดีเนาะถ้ารู้สึกว่าเฮาเริ่มลมบ่ดีเนี่ยเริ่มยิ้มเจ้ายิ้มฉีกปากยิ้ม1วินาทีก็จะรู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นนะเจ้าถ้าหากว่าบ่ฮู้จะไปยิ้มเพื่อใครก็ยิ้มเพื่อตัวเองในกระจกก็ได้นะเจ้าเฮาจะรู้สึกว่าเฮาอารมณ์ดีบ่เชื่อลองย่าดูนะเจ้าใครที่รู้สึกว่างุดงิดล่มบ่ดีมันจะมีเราคุณผู้ฟังบางคนนะบางคนนี่ซับอยู่ไหนก็ล่มบ่ดีนะเจ้าอยู่ไหนก็ล่มอารมณ์บูดนะเจ้าก็อ่ะยิ้มเพื่อตัวเก่าก็ได้นะเจ้าถ้าบ่อยากยิ้มเพื่อไผลำคาญเขาบ่อยากยิ้มเพื่อเขายิ้มเพื่อตัวเก่านะเจ้าแล้วจะรู้สึกว่าอารมณ์ดีกินข้าวลำนะเจ้านอนหลับเนาะนอนหลับดีเนาะก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะน้องว่าบ่ต้องรอไผเฮือกำลังใจเฮารอเฮือกำลังใจตัวเก่าก็ดีแล้วนะเจ้าพยายามที่จะปรับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเก่าให้มันได้ให้มันได้เพราะน้องว่ามันเข้ากับสภาพแวดล้อมของเฮาได้นะเจ้าสำหรับความอารมณ์ดีเฮาสามารถสร้างได้ด้วยตัวเฮาเองบ่ต้องรอฮื้อไผมาสร้างฮื้อนะเจ้าสำหรับความอารมณ์ดีความเปิงใจอ่ะคุณผู้ฟังถ้ากำเมืองเพิ่นบอกว่าความเปิงใจถ้าหากว่าเฮาเปิงใจที่อยากจะอู้กับคนนี้นะเจ้าเฮาก็จะอู้ได้โดยบ่มีเชื่อว่าเฮาจะบ่มีความรู้สึกอย่างเลยแต่ถ้าเฮาบ่เปิงใจอ่ะเฮาบ่เปิงใจคนเนี้ยย่าเนี่ยเฮาบ่เปิงใจนะเจ้าพอเหลียวไปอู้ตัวเองก็ย่ามันถึงมีแค่น้อยนะเจ้าถึงรู้สึกคัดหูคัดตาบ่โดนอกบ่โดนใจนะเจ้านั่นคือความรู้สึกที่หมู่เฮาเองก็ต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแต่แท้ๆนะคุณผู้ฟังเรื่องความรู้สึกมันห้ามกันบ่ได้มันบังคับบ่ได้นะเจ้าอันเรื่องความเปิงใจบ่เปิงใจความรำคาญหรือความชื่นชอบนะเจ้ามันเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนอ่ะคุณผู้ฟังเจ้าอู้กันไปฟังเพลงกันไปเนาะผ่อนคลายความเครียดวันนี้วันศุกร์เนี่ยหลายท่านอาจจะต้องใช้เวลาอยู่กับการเดินทางนักกว่าตึงวันนะเจ้าวันนี้วันศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์ปิ๊กบ้านพักผ่อนนะเจ้าปิ๊กไปหาครอบครัวอาจจะต้องใช้เวลาในการเดินทางสักหน่อยแต่ทุกคนก็เต็มใจแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางนะเจ้าน้องเก่งก็จะยุบเป็นคู่กันบางท่านกำลังเดินทางปิ๊กบ้านนะเจ้าก็บอกว่าคุณผู้ฟังจะไปทางใดก็ตามหากว่าขับรถอยู่เดินทางอยู่ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็เป็นทุกเส้นทางที่ปลอดภัยนะเจ้าพร้อมกับการผ่อนคลายความเครียดไปด้วยกันกับช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่เจ้า

บอกรักผ่านเสียงเพลงกันแล้วกันนะเจ้าบางทีการที่เราจะบอกฮักใครสักคนนึงมันยากนะเนาะมันไม่ใช่จะมาอู้กันง่ายๆยกเว้นคนเจ้าชู้เจ้าที่จะบอกรักกันแบบง่ายๆนะเจ้าเป็นคำบอกรักที่มาจากแค่ลมปากไม่ได้มาจากการบอกรักจากความรู้สึกนะเจ้าในช่วงเวลานี้นะเจ้าน้องเก่งก็เลือกเพลงเปิ้นบอกว่างานเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคุณผู้ฟังเวลาเปิดเพลงใดเพลงหนึ่งมันก็จะสามารถที่จะถ่ายทอดเป็นความรู้สึกผ่านเสียงเพลงได้นะเจ้าบางคนนี่สมัยตะก่อนเนาะเปิ้นจะโทรมาขอเพลงนะเจ้าจัดรายการแล้วเปิ้นก็จะโทรมาขอเพลงเสร็จแล้วเปิ้นก็จะโทรบอกคือปลายต่างรอฟังเนอร์ขอเพลงนั้นเพลงนี้นะเจ้ามอบเพื่อคนนั้นคนนี้แล้วทุกคนคนที่ได้รับมอบเพลงก็จะดีใจไข่เกยพ่องหรือไข่บะเกยไข่เกยพ่องไข่เกยทำแบบนี้พ่องนะเจ้าโอ้แต่ก่อนนี้มีตึงการโทรศัพท์มาขอเพลงมีตึงเขียนจดหมายนะเจ้าเขียนจดหมายมาขอเพลงซึ่งบางทีมันก็ด้วยยุคด้วยสมัยที่เปลี่ยนไปเนาะในยุคประเดี๋ยวเนี่ยก็คงค่อยมีใครที่จะมานั่งเขียนจดหมายมาหาหรือจะโทรศัพท์มาขอเพลงมอบให้คนนั้นคนนี้เนี่ยประเดี๋ยวนี้ก็บ่ค่อยมีแต่สิ่งหนึ่งที่เฮาได้ปะได้ก็คือด้วยโลกของโซเชียลนะเจ้าคุณผู้ฟังหลายๆช่องทางที่เฮาสามารถที่จะติดต่อสื่อสารนะเจ้าพิมพ์มาอู้มาจากกันได้บางท่านนี่อยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศสิ่งเหล่านี้บ่เป็นปัญหาอุปสรรคนะเจ้าในการที่เฮาจะติดต่อสื่อสารกันได้เลยนะเจ้านี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของคนยุคปัจจุบันนี้นะเจ้าบางทีน้องเก่งยังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเก่านี่ล้าสมัยไปก่อนะเจ้าเอ๊ะเฮาล้าสมัยไปก่อโลกเปิ้นไปถึงไหนละเปิ้นสามารถที่จะไลฟ์อย่างช่อง TikTok เนี่ยนะเจ้าน้องเก่งก็กำลังมาเริ่มทำเหมือนกันนะนะเจ้าจากแรงบันดาลใจจากผอ.ท่านผอ.นวพันธ์ผอ.ปิกุเก๋ก็บอกว่าเฮ้ยลองไลฟ์ดูนะเจ้าผ่านช่อง TikTok เนี่ยนะเจ้าเขาก็มีช่องของตัวเขาเองก็คือ DJ เก่งเนี่ยนะเจ้าสามารถที่จะกดติดตามแล้วก็เข้ามาส่งกำลังใจกันได้นะเจ้าก็ถือว่าเป็นช่องทางดีๆที่ยังสามารถสื่อสารกับทุกท่านได้นะเจ้าบางท่านก็จะฟังทางวิทยุนะบ่ให้ถนัดกับการที่จะเข้าไปในช่องทางออนไลน์ต่างๆนะเจ้าขอฟังทางวิทยุเหมือนเดิมก็ต้องกราบขอบพระคุณนักๆนะเจ้าเพิ่นบอกว่าวิทยุนะคือเครื่องมือสื่อสารที่มันอยู่มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะเจ้าเนาะแล้วก็เป็นการสื่อสารที่ใจได้แห่งช่องทางนึงเลยนะเจ้าให้นะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรายการรอบเวียงเชียงใหม่กันได้นะเจ้าบอกว่าจะเป็นตั้งช่องทางวิทยุ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เนาะ1ช่องทางแห่งช่องทางนึงที่เราจะติดตามแล้วก็อยู่แต่กันเป็นประจำก็คือช่องทางของการไลฟ์รายการทางออนไลน์นะเจ้าทางช่อง TikTok ก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าที่มีคุณผู้ฟังนะเจ้ามีเพื่อนสมาชิกและท่านหลายคนที่เข้ามาเพิ่มเติมเข้ามาทำความรู้จักกันขอบพระคุณมากๆเลยนะเจ้าเอาเป็นว่าวันนี้น้องเก่งเตรียมงานเพลงส่งท้ายกันไว้แล้วคุณผู้ฟังหวังว่ากู้งานเพลงที่เลือกมาฝากจะถูกอกถูกใจบางท่านถูกใจตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงสุดท้ายบางท่านบอกว่าตั้งแต่เปิดมาก็ยังมาเข้าหูเลยก็ต้องขออภัยนะเจ้าพยายามที่จะสร้างหางานเพลงม่วนๆที่ถูกใจเฮอทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันเนาะวันนี้น้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนเนาะแล้วเราจะปิ๊กมาปะกันใหม่วันจันหน้านะเจ้าหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงเนาะกับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์สำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปเพียงเต้าอี้สวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมขอให้ประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์มอบกรมประชาสัมพันธ์เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนสเปนเร่งให้ความช่วยเหลือพลเรือนของตนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมขอให้ประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวความปราศรัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ปัญหายาเสพติดและมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานให้ปลอดภัยจากยาเสพติดและร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดหรือหากพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนสามารถแจ้งข้อมูลที่สายด่วนปปส.1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไป
3: และในปีนี้เราจะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังด้วยมาตรการที่เข้มข้นในการขจัดภัยยาเสพติดซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดรวมถึงให้ความสำคัญกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ
2: ด้านนายแพทย์สรายุทธ์บุญชัยพาณิชย์วัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสบยช.กล่าวว่าจากข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาและสารเสพติดของสบยช.ในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาพบว่ายาและสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดมากที่สุด4อันดับแรกคือยาบ้าเฮโรอีนกัญชาและสุราสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้คือเฮโรอีนซึ่งพบแนวโน้มการระบาดเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังเริ่มพบพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแบบผสมหลายชนิดในกลุ่มวัยรุ่นประกอบกับรูปแบบการซื้อขายที่เปลี่ยนไปสู่ช่องทางออนไลน์ทำให้เยาวชนเข้าถึงการเสพติดได้ง่ายขึ้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อสุขภาพกายจิตใจครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงแรงงานผลักดันโครงการโรงงานสีขาวสนับสนุนสถานประกอบการยกระดับมาตรฐานปลอดยาเสพติด
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569และมอบประกาศเกียรติคุณและใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลที่ยกระดับการเป็นวาระแห่งชาติโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ขับเคลื่อนผ่านโครงการโรงงานสีขาวและมาตรฐานระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการหรือมยส.โดยร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังป้องกันและช่วยให้ผู้หลงผิดได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและได้รับโอกาสกลับคืนสู่การทำงานและสังคมอย่างมีคุณภาพปัจจุบันสถานประกอบการให้ความสำคัญกับการป้องกันยาเสพติดมากขึ้นเพราะตระหนักว่าหากเกิดปัญหาจะส่งผลกระทบต่อองค์กรซึ่งการมอบเกียรติบัตรรับรองกว่า80องค์กรครั้งนี้ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับแรงงานคู่ค้าทางธุรกิจและสะท้อนถึงมาตรฐานด้านแรงงานขององค์กรซึ่งมีความสำคัญต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนิตยาขุนสิมรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินและเร่งพิสูจน์คลิปเสียงโยงนักการเมืองยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาน
5: ายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบเข้ารับตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้พนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารฉบับจริงทั้งจากโรงพิมพ์ในจังหวัดสมุทรปราการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อ นำมาเสนอต่อคณะกรรมการปปช.พิจารณาแนวทางการไต่สวนต่อไปและมีแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อเข้ามาช่วยตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงโยงถึงนักการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์นั้นปปช.จะนำไปประมวลเป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนและต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์อย่างรัดกุมผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวเพิ่มเติมว่าการทำงานของปปช.เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบจากภายนอกซึ่งไม่ได้ทับซ้อนกับการตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทยส่วนระยะเวลาการดำเนินการจะล่าช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของพยานหลักฐานแต่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้ประสานขอรับพยานหลักฐานจากปปช.เพื่อนำมาวิเคราะห์และขยายผลเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้ขณะที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวก่อเหตุต่อเนื่องมานานกว่า2ปีหลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงย้อนหลังไปถึงปี2567โดยตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาอ้างยี่และความผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมขบวนการขณะที่ความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐจะอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.มาต่อที่เรื่องคดี Forex ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีนี้อย่างใกล้ชิดนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกล่าวถึงกรณีที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เข้าไปช่วยสอบเส้นทางการเงินคดี Forex ว่ามีการประสานและบูรณาการทำงานร่วมกันอยู่แล้วส่วนจะพบเส้นทางการเงินเกี่ยวกับนักการเมืองด้วยหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์เข้าชี้แจงในฐานะพยานหลังพบเชื่อมโยงคดี Forex
6: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกพยานถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคม2569เพื่อชี้แจงกรณีพบเส้นทางการเงินจากบริษัทสปาร์คดิจิทัลจำกัดโอนเข้าบัญชีส่วนตัวรวม28ล้านบาทโดยพนักงานสอบสวนต้องการให้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของธุรกรรมดังกล่าวพร้อมนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงหากเป็นการซื้อขายทองคำจะต้องมีเอกสารยืนยันการทำธุรกรรมรายละเอียดบริษัทที่ทำการซื้อขายรวมถึงไทม์ไลน์และผลตอบแทนจากการลงทุนนอกจากนี้พนักงานสอบสวนเตรียมสอบถามประเด็นความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆที่ปรากฏในแผนผังการสืบสวนซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนบริษัทโบรกเกอร์และผู้ให้บริการรับชำระเงินรวมถึงกรณีที่นายภาวุฒิเคยปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลงทุนกับบริษัท QRS Global ด้วยขณะที่กรณีของนายณัฐภูมิโคคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกในฐานะพยานเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตาม DSI ยังยืนยันว่าคดีนี้ยังอยู่ในชั้นรวบรวมพยานหลักฐานโดยผู้ที่ถูกออกหมายเรียกทั้งหมดมีฐานะเป็นพยานยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงมีขึ้นเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมดลนภาสุภาสมบัติรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดมอบกรมประชาสัมพันธ์เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน
7: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนบริดจ์ครั้งที่2/2569โดยนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการ ภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการโครงการแรนบิดเปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันโดยอนุกรรมการชุดแรกกำลังประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานการประหยัดเวลาและต้นทุนรวมถึงศักยภาพในการดึงดูดสายการเดินเรือขนาดใหญ่และจะมีการประชุมลงลึกรายละเอียดอีกครั้งในวันที่3กรกฎาคมนี้ก่อนจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปขณะที่อนุกรรมการชุดที่2ด้านสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงาน EIA ของโครงการย่อยโดยเน้นย้ำว่าห่วงใยเรื่องปัญหาฝุ่นตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ำการสูญเสียพื้นที่ป่ารวมถึงผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของคนในพื้นที่ส่วนคณะอนุกรรมการชุดที่3แผนการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายข้อมูลข้อเท็จจริงของโครงการไปยังประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและลดความสับสน
8: ก็การทำงานของกรรมการก็มีความโปร่งใสนะครับเพราะว่าในวันนี้เองก็มีทางภาคเอกชนส่วนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นกรรมการเข้ามานั่งฟังด้วยได้เหมือนกันซึ่งอันนี้แต่เขาผ่านทางออนไลน์นะครับก็มีการรับฟังข้อมูลช่วงการประชุมนะครับขอย้ำว่าการทำงานก็คงโปร่งใสนะครับแล้วก็ตรวจสอบได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรสิ่งที่คณะกรรมการจะพยายามทำออกมาในการประเมินโครงการก็พยายามคลี่ทุกอย่างออกมานะครับแล้วก็ประเมินกันตรงๆนะครับว่ามันไปได้ไปไม่ได้อะไรที่จะต้องปรับหรืออะไรยังไงนะครับเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายได้กับการยอมรับในการประเมินตัวนี้นะครับ
7: เลขาธิการสสช.ยังคาดการว่าคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดและยังไม่ขอเปิดเผยตัวเลขหรือผลประเมินใดๆในระหว่างการศึกษาเพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ไปตีความคลาดเคลื่อนนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยเตรียมออกพันธบัตรใหม่อีก 30,000 ล้านบาทตามแผนระดมทุน 2,600 ล้านบาทพร้อมผลักดันพันธบัตรสีเขียว
9: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยแผนการระดมทุนของสบน.ในปีงบประมาณ2569นี้มีวงเงินรวม 2,600 ล้านบาทโดยเป็นสัดส่วนเงินกู้ระยะยาว 1,300 ล้านบาทซึ่งรวมถึงกลุ่มพันธบัตรเพื่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันสบน.ได้ออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนหรือ SLB ไปแล้วประมาณ 400 ล้านบาทโดยอิงตัวชี้วัดการลดคาร์บอนไดออกไซด์และการเพิ่มยอดลงทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับระยะต่อไปสบน.เตรียมออกพันธบัตร SLB รุ่นใหม่อีก 30,000 ล้านบาทภายในปีงบประมาณนี้พร้อมศึกษาการนำตัวชี้วัดด้านความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้เพิ่มเติมโดยกำลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม UNDP และ ADB อย่างรัดกุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านต้นทุนการกู้ยืมที่อาจสูงขึ้นหากไม่บรรลุเป้าหมาย
10: ในปีนี้จะออกอีก 30,000 ล้านที่เป็นรุ่นใหม่ที่เป็น SLBKPI ใหม่อ่ะเดี๋ยวเราต้องดูอีกทีค่ะว่าจะสามารถบรรลุได้หรือเปล่าตามที่คาดหวังเพราะว่าเรื่อง KPI ใหม่อย่างที่เรียนอ่ะเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างยากอยู่อันนี้เราต้องดูความเป็นไปได้ด้วยเพราะว่าตัว SLB นี่มันลิงก์กับ KPI ที่ว่าเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงเนี่ยจะทำให้ต้นทุนเงินกู้มันสูงขึ้น
9: ส่วนความคืบหน้าการระดมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มวงเงิน 72,000 ล้านบาทฝั่งตะวันออกได้ปรับโครงสร้างหนี้เป็นพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนเรียบร้อยแล้วขณะที่ฝั่งตะวันตกซึ่งกำลังก่อสร้างจะใช้เงินกู้ระยะสั้นตามความคืบหน้าไปก่อนและจะปรับเป็นพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวเมื่อถึงระดับวงเงินที่เหมาะสมต่อไปปฏิพลสถาพรหมารายงาน
1: กองทัพบกยืนยันการปฏิบัติของกองทัพอยู่ในพื้นที่ของไทยไม่ได้รุกล้ำอธิปไตยกัมพูชาตามที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชากล่าวอ้าง
11: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายไทยในพื้นที่ชายแดนระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณบ้านหนองจาจังหวัดสระแก้วโดยยืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจต่างๆในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวของกองทัพไทยเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงซึ่งได้ดำเนินการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยมิได้รุกรานอธิปไตยของฝ่ายกัมพูชาตามที่พยายามกล่าวอ้างโดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในกรอบข้อตกลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคมของปีที่ผ่านมาที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดไว้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาและเตรียมพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลาล่าสุดรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาได้อนุมัติให้ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือยูซ่าจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าปฏิบัติการตอบโต้เหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาได้ในส่วนของปภ.ได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและสนับสนุนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ได้ติดตามสถานการณ์ผ่านระบบ VOSOCC ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่ทีมค้นหาและกู้ภัยกลางทั่วโลกที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสากลใช้ติดตามข้อมูลปัจจุบันประเทศไทยได้แจ้งสถานะติดตามสถานการณ์และแจ้งทีมยูซ่าไทยแลนด์เตรียมความพร้อมหากได้รับคำสั่งจากรัฐบาลจะส่งชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนประเทศเวเนซุเอลาตามกระบวนการจุธามาศรักษาพันธ์รายงานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตรียมแผนพร้อมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงคาดการว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเขตและนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่18จังหวัด
12: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวถึงการเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนปีนี้ว่าสทนช.ได้บูรณาการหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อวางแนวทางการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีจากการคาดการณ์พบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคบริโภคในเขตการประปาส่วนภูมิภาค21สาขาในพื้นที่18จังหวัดและนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค24จังหวัดในพื้นที่48อำเภอรวม60ตำบลโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้เร่งช่วยเหลือด้วยการวางท่อส่งน้ำสูบน้ำจากแหล่งสำรองสร้างฝ่ายชั่วคราวขุดลอกและจัดหาน้ำดิบจากแหล่งน้ำเอกชนส่วนด้านการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรได้ติดตามสถานการณ์พื้นที่นาข้าวพืชไร่และพืชผักต่อเนื่องพบมีน้ำเพียงพอจนถึงระยะเก็บเกี่ยวด้านพื้นที่ไม้ผลและไม้ยืนต้นเกษตรจังหวัดร่วมกับกรมชลประทานประเมินสถานการณ์น้ำและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำน้อยรับทราบสถานการณ์พร้อมแนะนำให้ขุดลอกร่องสวนเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับด้านคุณภาพน้ำพบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในเขตการประปาส่วนภูมิภาค6สาขาในพื้นที่4จังหวัดโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้เตรียมแนวทางรองรับด้วยการรับน้ำประปาจากสาขาข้างเคียงรวมถึงรับซื้อน้ำประปาและน้ำดิบจากเอกชนทั้งนี้สทนช.ร่วมกับหน่วย

0: การปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวดังนั้นสมาชิกจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยครั้งหรือในระยะเวลาสั้นเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสจังหวะการฟื้นตัวของตลาดทั้งนี้กบข.แนะนำให้สมาชิกเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเองพร้อมยึดหลักการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: วันนี้ขอนำความคืบหน้าการยกระดับภาคเกษตรของรัฐบาลมาฝากพี่น้องประชาชนค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าส่งเสริมการใช้ AgriMap หรือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดินน้ำพืชและสภาพพื้นที่เพื่อแนะนำว่าพื้นที่ใดเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดช่วยลดความเสี่ยงจากการผลิตที่ไม่เหมาะสมลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรตามแนวทาง AgriMap แล้วกว่า 1.18 ล้านไร่ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 164,000 รายทั่วประเทศส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 44,000 บาทต่อครัวเรือนและในบางพื้นที่สามารถเพิ่มรายได้ถึงร้อยละ300รัฐบาลเชื่อว่าการทำเกษตรยุคใหม่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้เพื่อช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนเพราะปลูกให้ถูกที่ผลิตให้ตรงศักยภาพคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสเปนออกแถลงการที่ยืนยันว่าพลเรือนสเปน2รายเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันชาวสเปนที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาสูญหายอีก80คนโดยทางการสเปนกำลังรวบรวมข้อมูลของชุมชนชาวสเปนในเวเนซุเอลาพร้อมขอให้พลเรือนสเปนติดต่อมายังสถานทูตหรือสถานกงสุลโดยทันทีเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยขณะเดียวกันมีรายงานว่าชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาอย่างน้อย6รายอาทิชาวบราซิลจีนอิตาลีและโปรตุเกสเสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ทั้งนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย235รายและบาดเจ็บอีก 4,300 รายนอกจากนี้ยังมีประชาชนมากกว่า 70,000 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าอิทธิพลพายุโซนร้อนเมฆลาที่จะเคลื่อนตัวมาถึงพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของญี่ปุ่นในวันเสาร์นี้ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่พายุฮิโกสจะเคลื่อนตัวและอาจขึ้นฝั่งบริเวณตะวันออกของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักเป็นวงกว้างในญี่ปุ่นจนอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่ม

0: และแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งโดยทางการญี่ปุ่นขอให้ประชาชนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งรวมถึงอันตรายจากลมกระโชกแรงและสภาพอากาศเลวร้ายด้านกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นรายงานว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนเมฆลาและพายุฮีโกสทำให้มีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วกว่า200เที่ยวและงดเดินรถไฟหลาย10เส้นทางนอกจากนี้ยังมีการปิดทางด่วนหลายสายและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งต้องประกาศระงับการผลิตเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76 ซม.และเวลา 20:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 2 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง80 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ธนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็น

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกันบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากาบนรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีกอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550
เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่จะรับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิตติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามทรงผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานรอนศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รอสิทธิ์ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกริยกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกริยกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกริยกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระกิตติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอัมพรสถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมีได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆ
น่าจะเป็นที่สนใจของทารกแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเพลาพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเพลาทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงนพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนไม่อาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

นางสาวอรสมสุทธิสาครนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่20เครื่องหนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าทูลหม่อมแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้นคื
คือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์จะมีมือของใครกันที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาชุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์มิรู้เลือน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปณรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานโอท็อปมิดเยียร์2026ขณะที่ยอดจับจ่าย6วันกว่า559ล้านบาทการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติญี่ปุ่นจะพบกับทีมชาติบราซิลในรอบ32ทีมสุดท้ายสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:02 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปณรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพระทหารแด่สมเด็จพระราชาคณะพระทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์ท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงทอดพระไตรอีก12ไตรจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเต็นท์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ เวลา 11:55 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้ในชองโกปงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปงเบิร์ฟภรรยาเอกอัครราชทูตและนายสรันเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมเฝ้าด้วยเวลา 13:34 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารที่ประทับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญพระกุศลตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษาณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6เพื่อส่งเสริมพระสงฆ์ไทยให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่หลักธรรมไม่ผิดเพี้ยน
2: นายจิรายุอิสรางกูณอยุธยาองคมนตรีเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ณวัดหงส์รัตนารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมจัดขึ้นเพื่อให้เป็นผู้ทำหน้าที่เผยแผ่การปฏิบัติธรรมทั้งยังเป็นการสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระสัทธธรรมให้ดำรงคู่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นด้วยทรงมีพระราชปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงสำหรับเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมและนำไปอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทและเผยแผ่ต่อไปอย่างไม่ผิดเพี้ยนการบำรุงพระสงฆ์ด้วยวิธีการนี้จะเป็นทางสำคัญที่ช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัจธรรมได้อย่างถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไปประกอบกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนกับทั้งยังเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมไทยมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานโอท็อปมิดเยียร์2026ขณะที่ยอดจับจ่าย6วันกว่า559ล้านบาทพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมชมงานได้ถึงวันที่28มิถุนายนนี้
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีได้กำลังใจผู้ประกอบการในงาน OTOP Midyear 2026โดยมีนายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนให้การต้อนรับซึ่งภายในงานมีนายชวรัตน์ชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนที่48ร่วมเยี่ยมชมงานด้วยสำหรับยอดจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP Midyear 2026ระหว่างวันที่20ถึง25มิถุนายน2569รวม6วันของการจัดงานสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วกว่า559ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะทะลุเป้ายอดจำหน่ายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทโดยประชาชนที่สนใจเที่ยวชมงานยังสามารถเดินทางไปได้ถึงวันที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีสุธามารักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดตัวเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านการฟอกเงินเพื่อยกระดับความมั่นคงทางการเงินของประเทศ
3: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดตัวโครงการเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยระบุว่าโครงการดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับมาตรการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ทันต่อรูปแบบอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงของระบบการเงินและความปลอดภัยของประชาชนโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศภายในงานมีการนำเสนอภารกิจสำคัญของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และการปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับบทบาทของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตลอดจนการจัดแสดงเทศกาลความร่วมมือระหว่างสำนักงานปปง.กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยสำนักงานปปง.ย้ำว่าการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังตัดวงจรอาชญากรรมทางการเงินและร่วมสร้างสังคมที่โปร่งใสเป็นธรรมและมั่นคงอย่างยั่งยืนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมการประชุมต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่ออสเตรียย้ำไทยพร้อมสนับสนุนการต่อต้านการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์
4: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงการนำคณะผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานว่าด้วยการค้ามนุษย์ครั้งที่16ในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง25มิถุนายนที่ผ่านมาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียโดยได้ร่วมหารือประเด็นสำคัญกับการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการค้ามนุษย์โดยที่ประชุมสนับสนุนการเพิ่มความพยายามสร้างความตระหนักรู้ต่อแนวโน้มการค้ามนุษย์ที่อาศัยเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด่านหน้าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการคัดแยกผู้เสียหายและการรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานทางดิจิทัลโดยหลายประเทศในที่ประชุมได้แสดงความชื่นชมต่อความพยายามและความร่วมมือของประเทศไทยในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ถูกหลอกลวงและบังคับทำงานในศูนย์สแกมเมอร์กลับประเทศอย่างปลอดภัย

0: ไทยพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นของประเทศไทยและความพยายามอย่างต่อเนื่องสำหรับการต่อต้านการค้ามนุษย์ผ่านมาตรการที่ครอบคลุมทั้งการป้องกันการช่วยเหลือคุ้มครองการปราบปรามและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กบข.แนะสมาชิกเลือกแผนสมดุลตามอายุปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติตามช่วงอายุกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ซึ่งแผนสมดุลตามอายุเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองเป็นแผนการลงทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลายทั้งสินทรัพย์เสี่ยงสินทรัพย์มั่นคงสูงและสินทรัพย์ทางเลือกมีการปรับสัดส่วนตามระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังให้สอดคล้องกับช่วงอายุโดยอัตโนมัติตามหลักการอายุน้อยเสี่ยงมากอายุมากเสี่ยงน้อยเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาตลาดและความไม่เพียงพอของเงินออมหลังเกษียณโดยสมาชิกกบข.ที่บรรจุราชการใหม่และยังไม่ใช้สิทธิ์เลือกแผนการลงทุนเพื่อให้สมาชิกไม่พลาดโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวกบข.จึงได้กำหนดให้เงินของสมาชิกลงทุนในแผนสมดุลตามอายุตามที่พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับที่8พ.ศ.2566กำหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้เปิดเผยวันนี้ว่าเกาหลีใต้จะเร่งขยายขีดความสามารถด้านยานไร้คนขับหรือโดรนและระบบต่อต้านโดรนเพื่อรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือโดยมีโครงการจะฝึกอบรมนักรบโดรนจำนวน 5,000 นายและประจำการระบบยานไร้คนขับหลายหมื่นลำให้แก่หน่วยรบตามแนวชายแดนนอกจากนี้กองทัพเกาหลีใต้ยังวางแผนที่จะผลิตโดรน 110,000 ลำภายในปี 2572 เพื่อประจำการในกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองกำลังนาวิกโยธินโดยมีเป้าหมายที่จะให้โดรนกลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำตัวของทหารทุกนายนายอันกยูแบกรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ระบุว่าโดรนไม่ควรเป็นเพียงยุทธปกรณ์ที่จำเป็นเฉพาะแค่บางหน่วยงานอีกต่อไปแต่ควรเป็นยุทธปกรณ์อเนกประสงค์ประจำตัวของทหารและรัฐบาลเกาหลีใต้จะใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศทั้งหมดในกระบวนการผลิตโดรนเพื่อตอบสนองข้อกังวลด้านความมั่นคงกระทรวงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติของอินเดียรายงานว่ารัฐบาลอินเดียยกเลิกมาตรการจำกัดการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG บรรจุใส่ภาชนะสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์เมื่อวานนี้พร้อมฟื้นฟูการจัดส่งพลังงานให้กลับสู่ระดับปกติซึ่งการยกเลิกมาตรการจำกัดนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ด้านการจัดหาก๊าซปิโตรเลียมเหลวดีขึ้นอย่างมากความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นผลมาจากสหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางขั้นแรกสำเร็จและมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งซึ่งการขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบแห่งนี้ต้องหยุดชะงักส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอินเดียอย่างรุนแรงรวมถึงยังทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียเผชิญความไม่แน่นอนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหราชอาณาจักรรายงานว่าพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษมีอุณหภูมิสูงถึง 36.7 องศาเซลเซียสเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นจนกลายเป็นวันที่ร้อนที่สุดในเดือนมิถุนายนเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติในสหราช

0: ชีวิตประจำวันและสุขภาพร่างกายของประชาชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดสุดท้ายทีมชาติตุรกีที่ตกรอบไปแล้วเก็บชัยชนะส่งท้ายฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จหลังเอาชนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วม3-2ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปารากวัยเสมอออสเตรเลีย2-2ทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเข้ารอบในฐานะแชมป์และรองแชมป์กลุ่มส่วนปารากวัยจบที่3มี4แต้มยังมีโอกาสเข้ารอบสูงในโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด8ทีมด้านการแข่งขันในกลุ่ม E ทีมชาติเอกวาดอร์ที่ต้องการ3แต้มเพื่อเข้ารอบน็อกเอาท์พลิกชนะเยอรมัน2-1เก็บ3แต้มสำคัญมี4คะแนนผ่านเข้ารอบเป็น1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดส่วนทัพอินซีเล็กมี6แต้มเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโกสดีวัวชนะกูราเซา2-0ผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนกูราเซาตกรอบขณะที่กลุ่ม F ทีมชาติญี่ปุ่นเสมอสวีเดน1-1และเนเธอร์แลนด์ชนะตูนิเซีย3-1ทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้เนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่นเข้ารอบในฐานะแชมป์และรองแชมป์กลุ่มส่วนสวีเดนจบอันดับ3มี4คะแนนประตูได้เสียบวก0ประตูดีพอเข้ารอบต่อไปสำหรับรอบ32ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจญี่ปุ่นจะพบกับบราซิลในวันที่30มิถุนายนนี้เวลา 0:00 นการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินิโซตาสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบแรกโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรสาวไทยมือ2ของโลกประเดิม3อันเดอร์พาร์69รั้งอันดับ8ร่วมส่วนผู้นำเป็นของอีนายุนโปรเกาหลีใต้ที่หดวันเดียว9อันเดอร์พาร์63จาก9เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้ขณะที่เนลลี่คอร์ด้าโปรอเมริกันมือ1ของโลกทำ2อันเดอร์พาร์70อยู่อันดับ19ร่วมเท่ากับโปรฮัทสู่วิชยาวินิจฉัยธรรมมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งติดตามได้จากรายงาน
2: มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดโครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมเกรนชาริตี้กอล์ฟทัวร์นาเมนต์2026ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยมีพลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกกรุงเทพมหานครนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันกล่าวว่ามูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในอันดามันซึ่งรายได้จะนำไปฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป
3: ทางมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเองนะครับได้ขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณะนะครับเพื่อชุมชนและก็เพื่อเยาวชนในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับในวันนี้ผมเองเนี่ยในฐานะเลขาธิการมูลนิธิจะนำเงินเนี่ยนะครับไปทำกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับร่วมกับอุทยานแห่งชาติร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับเรายังมีความสำนึกในเรื่องของสร้างจิตอาสานะครับเพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยนะครับมีความเข้าใจและก็เข้าถึงในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับ
2: สำหรับการแข่งขันมีทั้งหมด36ทีมทั้งนี้เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: คุณหญิงปฐมาลีตวัตตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC Member เปิดเผยว่าจากการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกเจ้าภาพโอลิมปิกเกมให้พร้อมสำหรับอนาคตโดยจะมีการปรับโฉมใหม่เพิ่มขั้นตอนการหารือเชิงกลยุทธ์เข้าไปในการจัดหาเจ้าภาพโอลิมปิกเกมฤดูร้อนปี2036และจะมีการลงมติเลือกในช่วงกลางปี2029โดยล่าสุดในเอเชียมีหลายชาติให้ความสนใจเตรียมเสนอตัวจัดโอลิมปิกเกมฤดูร้อนปี2036แล้วปุณิภัทรสอนการรายงาน

0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
2: บุคคลไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ต่างต้องการชัยชนะและต้องการให้ผู้ที่ไม่ได้คิดพูดหรือทำตามอย่างใจตนพ่ายแพ้ไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างไรก็ตามการเอาชนะนั้นบุคคลพึงหันกลับมาทบทวนตั้งคำถามแก่ตนเองว่าถ้าได้ชัยชนะแล้วจะมีโอกาสกลับแพ้อีกหรือไม่และชัยชนะที่อาจได้เป็นชัยชนะที่ถาวรหรือไม่แล้วจงระลึกถึงพระบรมพุทธโธวาทที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีและความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่มีวันกลับแพ้ได้จึงได้แก่การชนะใจตนเองที่จะไม่คิดร้ายพูดร้ายและทำร้ายหากพิจารณาพฤติการทั่วไปในหมู่มนุษย์ย่อมพบว่าการได้ชัยชนะบางทีก็ไม่ใช่ความสุขหากเราไม่รู้จักเอาชนะใจของตนเองให้ได้ก่อนคนที่เอาชนะใจตนได้ย่อมได้รับความสุขอันแท้จริงตัวอย่างชัยชนะที่ไม่มีวันกลับพ่ายแพ้เพราะเกิดจากการชนะใจตนเองเช่นชนะความตระหนี่ด้วยการให้ชนะใจคนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมชนะอุปสรรคด้วยความเพียรชนะความดิ้นรนแสวงหาด้วยความพอเพียงชนะคนความโกรธด้วยความไม่โกรธเป็นต้นพระคติธรรมประธานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายน2563
3: ทนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็น

ลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์กลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์กช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 น.ถึง 3:00 น.ณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
9: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
8: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยมีอย่างเลย
9: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
8: ก็ใจเย็นๆลงละขอบค
9: ุ
8: ณมาก
9: น
8: ะน้อง
9: โอเคร
10: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
12: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่น ต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
11: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
12: กุมติดบ้านก็เป็นกุมที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบังฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
11: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
12: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
11: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
14: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2:30 ถึง 3:00 สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับช่วงนี้นะครับยังมีเรื่องของฟ้าฝนที่ยังตกอยู่ในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับก็ยาวไปจนถึงนู่นเลยสัปดาห์หน้าเลยนะครับมาดูเรื่องของสภาวะอากาศทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้กันสักนิดนึงครับสภาวะอากาศทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือนะครับยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้ซึ่งก็จะมีฝนนะครับเพิ่มขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่3กรกฎาคมนะครับภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งอย่างที่บอกไปก็คือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยที่มีกำลังแรงขึ้นด้วยนะครับเอาละครับหลากหลายเรื่องราวครับวันนี้นำมาฝากคุณผู้ฟังไปติดตามหัวข้อข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชองคมนตรีเปิดศูนย์ฝึกอบรมนวดไทยโพล้านนาที่กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงดันเวลเน็ตไทยสู่เวทีโลกยกระดับนวดล้านนาสู่มาตรฐานเวอร์คลาสสปสช.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลนครพิงค์ติดตามนโยบายศูนย์มะเร็งใกล้บ้านใกล้ใจประชาชนมั่นใจไปได้ทุกที่จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569รวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่วางมาตรการระยะเร่งด่วนและระยะยาวแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนสำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ
8: ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆทันมินไหวแล้วทันมินไหว
9: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
8: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
9: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหร ทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
8: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
9: โอเคร
10: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยมีพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัด7ยอดพระอารามหลวงนำพระสงฆ์จำนวน10รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนำพระสงฆ์จำนวน20รูปร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและเพื่อถวายพระกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยมีนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนศาลทหารตำรวจข้าราชการและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงดำรงตำแหน่งประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยทรงมีพระนามเดิมว่าอัมพรประสัทธพงศ์ทรงบรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่เยาว์วัยและทรงศึกษาพระปริยัติธรรมจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาทรงปฏิบัติศาสนกิจด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถทรงส่งเสริมการเผยแผ่พระธรรมคำสอนการศึกษาของคณะสงฆ์และการดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาไปต่อกันที่องคมนตรีเปิดศูนย์ฝึกอบรมนวดไทยโพล้านนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงดันเวลเน็ตไทยสู่เวทีโลกยกระดับนวดล้านนาสู่มาตรฐานเวอร์คลาสเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
15: ที่กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำพุร้อนสันกำแพงตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรมนวดไทยโพล้านนาพร้อมเปิดการอบรมหลักสูตรนวดไฮโพล้านนา450ชั่วโมงอย่างเป็นทางการเพื่อสืบสานต่อยอดและยกระดับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลตามแนวพระราชดำริที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนองคมนตรีกล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตรนวดไฮโพล้านนาในพื้นที่แห่งนี้เป็นการประสานจุดแข็งด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเข้ากับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างลงตัวถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการสนองพระราชดำริเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งศูนย์การฝึกอบรมแห่งนี้มิใช่เพียงสถานที่เรียนรู้แต่เป็นระบบนิเวศแห่งการพัฒนาที่จะช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนและยกระดับมาตรฐานบริการนวดไฮสู่ระดับเวิร์คคลาสโดยหลักสูตรนวดไฮโพล้านนา450ชั่วโมงได้รับการออกแบบอย่างรอบด้านครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์แผนไทยการบริหารจัดการสปาและน้ำพุร้อนศาสตร์การนวดไทยและอัตลักษณ์ล้านนาวารีบำบัดสุคนธบำบัดและอาหารเพื่อสุขภาพนอกจากทักษะวิชาชีพแล้วยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพรวมถึงการสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อการปฏิบัติงานตลอดจนข้อกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและสปาในระดับสากลอย่างแท้จริงซึ่งโครงการนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญและเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนสุขภาวะแห่งสยามตามแนวพระราชดำ ำริที่ไม่เพียงแต่สร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อสืบสานภูมิปัญญาไทยแต่ยังเป็นการต่อยอดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในเวทีโลกพร้อมกันนี้ภายในงานมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถิ่นอัตลักษณ์ล้านนาที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ควบคู่กับการบริการและการฟื้นฟูสุขภาพประกอบด้วยน้ำมันหอมระเหยซิกเนเจอร์อโรมาเบรนน้ำมันนวดผิวโบทานิคอลแมสเซจออยล์สเปรย์น้ำแร่ไฮโดรมิเนอรัลมิสพัฒนาจากว่านสาวหลงดอกเกตตวาและมะแขวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบว่านสาวหลงและดอกไม้เมืองเหนือได้แก่กลิ่นดอกกาสลองช้องปีบดอกเกตตวาหรือดอกพุทซ้อนและดอกสารพีลิ้มรสชาสมุนไพรจากชาเมี่ยงและชาใบหม่อน
14: ขณะที่สปสช.ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลนครพิงติดตามนโยบายศูนย์มะเร็งใกล้บ้านใกล้ใจประชาชนมั่นใจไปได้ทุกที่นายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.นำโดยทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สปสช.ลงพื้นที่เยี่ยมสัญจรณศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายศูนย์มะเร็งใกล้บ้านใกล้ใจประชาชนมั่นใจไปได้ทุกที่ภายใต้โครงการโรคมะเร็งรักษาทุกที่ซึ่งมุ่งพัฒนาระบบบริการรักษาโรคมะเร็งให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและไร้รอยต่อโดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับนายแพทย์บรรเจิดนนทสูตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงและคณะผู้บริหารได้นำเสนอผลการดำเนินงานและทิศทางการพัฒนาเครือข่ายบริการด้านโรคมะเร็งของโรงพยาบาลนครพิงนโยบายดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งร่วมกับเครือข่ายการบริการสุขภาพในพื้นที่เพื่อกระจายผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละหน่วยบริการพร้อมเชื่อมโยงระบบส่งต่อและส่งกลับผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วยว่าสามารถเข้ารับการรักษาได้ใกล้บ้านโดยยังคงได้รับมาตรฐานการรักษาเดียวกันทั้งนี้โรงพยาบาลนครพิงได้ขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์มะเร็งและเครือข่ายบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยรักษาและติดตามอาการอย่างครอบคลุมมีคุณภาพและเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วอันเป็นการยกระดับการบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับนโยบายของสปสช.ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพใกล้บ้านใกล้ใจและเข้าถึงได้ทุกที่ไปต่อกันอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569รวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิบูลย์กันเดชะชัยทีมข่าวสปทเชียงใหม่ครับ
15: ที่โรงเรียนนวมินทราชุทิศพายัพอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีขาวเพื่อแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดปลุกกระแสสังคมให้เกิดความตื่นตัวสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนลุกขึ้นมาเป็นพลังไทยในการปกป้องชุมชนและประเทศชาติจากพิษภัยของยาเสพติดสำหรับในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้และปลุกพลังความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเพื่อร่วมกันสร้างกำแพงความร่วมมือเพื่อต้านยาเสพติดผ่านการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องทันเหตุการณ์และเข้าถึงทุกพื้นที่เพื่อให้สังคมไทยมั่นคงและปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่ง ั่งยืนทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คนปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆจำนวน23แห่งรวมทั้งมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนและเยาวชนการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องการประกวดเต้น cover dance การประกวดวงดนตรีวงสตริงการประกวด to be number one teen dancer sign เชียงใหม่ championshipการประกวดคลิปวิดีโอสั้นการแข่งขันฟุตบอล7คนและการแข่งขันวอลเลย์บอล
14: ปิดท้ายกันที่จังหวัดเชียงใหม่ได้วางมาตรการระยะเร่งด่วนและก็ระยะยาวแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่สร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนนายนักปราชญ์ชัยนนท์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้รับข้อร้องเรียนกรณีสุนัขจรจัดภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังพบมีสุนัขจรจัดรวมกลุ่มอยู่ในพื้นที่จำนวนมากบางส่วนมีพฤติกรรมไล่เห่าและสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้มาติดต่อราชการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยการสัญจรและภาพลักษณ์ของสถานที่ราชการจึงได้มีการประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่และภาคประชาชนสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนภายใน6เดือนจะดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขทุกตัวในพื้นที่จัดระเบียบจุดให้อาหารให้เหมาะสมเพื่อลดการรวมตัวของสุนัขในจุดเสี่ยงพร้อมดำเนินการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ครอบคลุม 100% รวมถึงเคลื่อนย้ายสุนัขที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือมีความเสี่ยงอันตรายไปยังสถานที่พักพิงหรือสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้ประสานไว้ขณะเดียวกันจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังทั้งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณและการจัดสวัสดิภาพสัตว์โดยเฉพาะการควบคุมการให้อาหารในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมและการป้องกันการนำสุนัขมาปล่อยทิ้งในพื้นที่ศูนย์ราชการและการป้องกันการนำสุนัขมาปล่อยทิ้งในพื้นที่ศูนย์ราชการส่วนแผนระยะยาว 3-10 ปีจะมุ่งลดจำนวนสุนัขจรจัดผ่านการควบคุมประชากรสุนัขการป้องกันการเกิดสุนัขจรจัดรุ่นใหม่และการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มผู้รักสัตว์เพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ยั่งยืนโดยจังหวัดเชียงใหม่จะตั้งคณะทำงานบริหารจัดการสุนัขจรจัดศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปศุสัตว์จังหวัดองค์กรด้านสวัสดิภาพสัตว์และภาคประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันพร้อมส่งเสริมการรับเลี้ยงสุนัขและติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังการนำสุนัขมาปล่อยทิ้งทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและหลักสวัสดิภาพสัตว์ควบคู่กับการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับทุกคนต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้จะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่กันครับวันนี้คุณวีระอนงค์จะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ท่านใดอำเภอไหนคุณวีระอนงค์รออยู่แล้วครับ
13: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
16: เข้าสู่ช่วงของรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าค่ะวันนี้เราจะไปที่อำเภอดอยเต่าและอปมช.สอใจมาสวัสดีค่ะ
17: สวัสดีครับผมสอใจมาอปมช.ดอยเต่าครับ
16: เจ้าวันนี้ตังดอยเต่ามีอะไรยังจะเล่าสู่กันฟังพ้องเจ้า
17: วันนี้ตังดอยเต่าก็จะเล่าทุกก็เป็นผู้ติดเรื่องบัญญัติสิทธิโลกนะครับเนาะก็ท้องที่ฝ่ายผู้ปกครองอำเภอเนาะก็มีการจัดขบวนประชาสัมพันธ์เรื่องโทษแล้วก็พิษภัยของยาเสพติดในพื้นที่อำเภอดอยเต่านะครับแล้วก็ท้องที่หลายที่ก็วัดปงทุ่งดอยเต่าท่าเดือบงตานะครับบ้านแอนก็มีนักเรียนมีอสม.มีเจ้าหน้าที่รปศต.แล้วก็ท้องถิ่นท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านก็ร่วมกันจัดขบวนแห่ในแต่ละตำบลประชาสัมพันธ์พิษภัยและโทษของยาเสพติดแล้วก็มีเรื่องของยุงลายเรื่องของไข้เลือดออกก็ลงนรงกันทั่วทั้งอำเภอนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ที่บางพื้นที่ก็ทำที่จะว่าพ้องนะครับบางพื้นที่ก็มีความพ้องในวันที่25กับเจ้าวันที่25ครับแต่เรื่องของยาเสพติดและกันเรื่องของไข้เลือดออกครับ
16: จ้ะ
17: ครับ
16: ตั้งโดยเต่ามีเรื่องของไข้เลือดออกมีสถิติมีจำนวน
17: มีบางหมู่บ้านครับหมู่บ้านละลายสองลายอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทุกภาคส่วนมันร่วมกันช่วยกันกับกรณีบ้านนะถ้าเกิดหนึ่งลาย
16: ก
17: ็ปุ๊บก็จะทำประชาคมหมู่บ้านของกรรมการหมู่บ้านอสมเจ้าบ้านมาทำประชาคมหมู่บ้านเรื่องวางมาตรการแพทย์พัดเขาทำให้มันก็เลยควบคุมได้ครับไม่ได้ระบาดเหมือนสมัยก่อนนะเป็นโคนระบาดเป็นซิปโคนเนี่ยครับแต่ว่าประเดี๋ยวนี้ผมมีละคนเกิดถ้าว่าเกิดในบ้านนะบ้านหนึ่งรายเนี่ยมีแต่ว่ามาตรการคุมเข้มแล้วก็คุมกันจนยั่วครับก็ถือว่าเป็นคนที่ดีนะครับการทำประชาคมบ้านใครเรื่องของพวกน้ำยิงตายนะครับ
16: เจ้าอันก็คือจะบอกมีเรื่องของโรคระบาดโรคไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่ของเฮานะเจ้า
17: ครับถ้ามันบางคนก็ไปที่อื่นไหมครับมาติดจะเข้ามาในหมู่บ้าน
16: เจ้า
17: สบายครับคุณออกมาเป็นไข้เลือดออกกดไว้มาตรการกันเลยครับครับ
16: นะเจ้าซึ่งมาตรการที่ฟันวางไว้นี่จะเป็นอย่างไรพงเจ้าพอจะยกตัวอย่างให้ฟังได้ฟัง
17: บางพื้นที
16: ่เจ้า
17: ก่อนจะมีการปรับใหม่นะครับแล้วก็อย่างมาตรการอสมเนี่ยต้องไปทุกเช้า
16: เจ้า
17: เจ็ดวันตื่นขึ้นมาต้องไปดูบ้านหลังเดิมแหละเขตภัยเขตมันตื่นขึ้นมาไปดูตื่นขึ้นมาไปดูอะครับ
16: เจ้า
17: จนอ่านที่ว่าจบบ่มีละในเจ็ดวันประปาลูกน้ำสักตัวเลยครับ
16: มั่นใจแล้วอีกเหรอ
17: ครับครับนะครับมีการวิธีสำรวจควายนะครับเนาะหมู่หนึ่งเอาสมอหมู่หนึ่งไปสำรวจหมู่สองกับหมู่สลับควายกันอย่างนี้นะครับในตำบล
16: เจ้า
17: ครับ
16: ในเรื่องอื่นละเจ้า
17: ส่วนเรื่องฝนฟ้าปีนี้ในพื้นที่โดยต่อผมคิดว่าจะแรงนะครับเพราะมีทุนแหน่ในฝนยังมาตกจริงจังสัก5เดือน
16: เจ้า
17: เกือบจะสิ้นเดือนแล้วนะส่วนน่าจะแรงอีกยาตามข้าวของเอลนีโญอย่างพวกนี้ครับน่าจะแรงระยะยาวอยู่แต่ว่าเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคก็ไม่ถึงคาดว่าวิกฤตหรือว่าขาดแคลนนะครับน้ำก็มีแต่ว่าน้ำที่ชาวบ้านจะทำนาปลูกข้าวอย่างพวกนี้ปีนี้ก็น่าจะแรงเหมือนนะครับ
16: จะต้องมีการวางแผนในการใช้น้ำกันเองเน
17: า
16: ะ
17: ครับ
16: ในส่วนของน้ำทะเลสาบโดยเต่าหรือเจ้าไอ้ส
17: อน้ำทะเลสาบโดยเต่าก็น้ำช่วงก้อนฝนตกอะครับน้ำตำบลดอยไม่แจ่มอย่างไหลลงมากับฟิล์มจะเพิ่มขึ้นน้อยนะครับแต่ข่าวกว้างก็แรงแต่ก็ไปแอร์ได้ครับแพที่หลายๆหลังก็ยังอยู่ในน้ำอยู่ครับ
16: ที่มันเป็นร้านอาหารเป็นยังพร้อมเพื่อบริการนักท่องเที่ยวอยู่นะจ๊ะ
17: พร้อมเพื่อบริการนักท่องเที่ยวอยู่ครับ
16: เจ้า
17: ครับ
16: เจ้ามีอะไรอยากจะเพิ่มเติมแฮมกับเจ้า
17: ครับผมมีแล้วครับมีเต้แล้วครับ
16: เจ้ามีอยากจะฝากไว้ถึงคุณผู้

0: ฟังในเรื่องของสุขภาพร่างกายของเจ้า
1: ครับเรื่องของไข้เลือดออกดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: พอถึงผู้ฟังที่พอมาเข้าสู่ฤดูฝนแต่มันบอกฝนมันแรงอะครับเหมือนเรื่องของยุงลายเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ครับขอฟังดูแลตัวเองบางทีอสมอาจจะบรรทั่วถึงไงครับ
0: เจ้า
1: ครับมิสเอ๋ล่ะครับ
0: ขอบพระคุณไอ้สาวนักๆเจ้า
1: ครับสวัสดีครับ
0: เจ้าสวัสดีเจ้า
2: และทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันรวมถึงขอบคุณพี่ๆน้องๆฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆที่ร่วมส่งข้อมูลข่าวสารมาให้กับพวกเราได้นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ผมคมสันคำวงพร้อมทีมข่าวและทีมงานสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ขอนำรายการคุยข่าวรอบวันลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับเกิดเหตุเสาไฟฟ้าล้มบริเวณถนนฉลองกรุงจากเหตุฝนตกหนักและลมพัดแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
7: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
6: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
7: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
6: ไม่เสพ
7: ไม่ขาย
6: ไม่ทำลายอนาคต

0: 28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เกิดเหตุเสาไฟฟ้าล้มบริเวณถนนฉลองกรุงระยะทางประมาณ2กิโลเมตรจากเหตุฝนตกหนักและลมพัดแรงส่งผลให้การจราจรเป็นอัมพาตและไฟดับเป็นวงกว้างโดยเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอยู่ระหว่างเร่งแก้ไข
3: สำนักงานเขตลาดกระบังรายงานสถานการณ์เสาไฟฟ้าล้มถนนฉลองกรุงโดยจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าเสาไฟฟ้าล้มเป็นแนวยาวบนถนนฉลองกรุงตั้งแต่บริเวณซอยฉลองกรุง31ถึงซอยฉลองกรุง57ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้มกีดขวางช่องทางการจราจรทั้งขาเข้าและขาออกทำให้ไม่สามารถสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้เบื้องต้นพบรถยนต์ของประชาชนได้รับความเสียหายมากกว่า30คันบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งโดยยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะนี้ตำรวจได้ปิดการจราจรถนนฉลองกรุงตั้งแต่บริเวณแยกถนนสุวินทวงศ์แยกเจ้าคุณทหารเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวแต่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากำลังเร่งนำรถเครนและเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายไฟที่ล้มเพื่อเปิดเส้นทางและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนฉลองกรุงในช่วงนี้และติดตามประกาศ

0: หน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการเหล่าทัพติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมหากได้รับมอบหมาย
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาโดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์เหตุแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินสถานการณ์และเตรียมพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสนับสนุนรัฐบาลไทยหากได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการโดยตนเองได้หารือกับนายเสียศักดิ์พงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์โดยกระทรวงกลาโหมและทุกเหล่าทัพมีความพร้อมสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมตามนโยบายของรัฐบาลและความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกมิติปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำขอให้ยึดพยานหลักฐานตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นและอย่ามองเป็นประเด็นการเมืองหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคลิปเสียงที่มีการพาดพิงบุคคลในกระทรวงมหาดไทยว่าได้ตั้งชุดสืบสวนสอบสวนแล้วหากพบผู้กระทำผิดต้องดำเนินการตามกระบวนการและไม่กังวลต่อกรณีดังกล่าวแม้จะมีการกล่าวถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดเพราะไม่ได้ทำผิดและยึดพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวนและดำเนินการกับคนที่รับผิดชอบโดยนำผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาประจำที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การดำเนินงานโปร่งใสและเป็นธรรมส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงที่ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอยืนยันไม่ได้ทำผิดและไม่ว่าทำหน้าที่อยู่ในกระทรวงใดต้องเข้าไปจัดการให้หมดไม่มีการยกเว้นและจะดำเนินคดีอย่างเต็มที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นสำหรับกรณีข้อเสนอให้ย้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยออกไปก่อนเพื่อความเป็นธรรมในการสอบสวนนั้นการตรวจสอบกรณีดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจ

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
4: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
5: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยูกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาส

0: และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เจ้า
0: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 90

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569นะฮะวันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับแล้วก็ยังเป็นวันสุนทรภู่ด้วยนะฮะหลายวันสำคัญมารวมกันในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นวันสบายๆถ้าอู้เป็นกำเมืองก็เหมือนวันเสาร์น้อยนะ นะครับท่านผู้ฟังครับอ่ะขอให้มีความสุขนะครับให้สมกับเป็นวันศุกร์เนาะเผื่อว่าวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หลายคนจะได้หยุดพักผ่อนอยู่กับบ้านนะครับเอียวสุรชัยไปหลายที่หลายแห่งเลยนะครับสำหรับวันนี้แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นวัดเป็นวาทั้งนั้นเลยนะครับเอ๊ก็มาคิดกับตัวเองนะว่าอายุปูนนี้แล้วก็คงจะไม่มีสถานที่ใดที่เหมาะแก่การไปเหมือนวัดนะวันนี้ก็เลยเข้าไป3วัดเลยนะครับแซวตัวเองนะท่านผู้ฟังครับวันนี้ลักษณะอากาศของภาคเหนือบ้านเรานะครับก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกดขึ้นได้นะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยและก็มีย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจาก

ให้ฟังเพลง Rap is Me นะครับของไอ้คัมแบกไม้นะเป็นคนหนึ่งนะที่เอี่ยวสุรชัยชอบในแนวเพลงนะครับเพราะว่ามีความตั้งใจนะเป็นศิลปินรุ่นใหม่แต่ว่าคงความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินคนเมืองภาษาคำเมืองดนตรีเมืองบ้างนะครับเนาะน้องบ่าวแถวดอยหล่อแต่ตอนนี้มาอยู่ในเมืองนะ

0: ชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25
1: ฟังเพลงเพราะๆนะครับขอให้มีความสุขกันนะครับโดยเฉพาะเพลงที่มีกลิ่นอายของความเป็นคนเหนือคนเมืองเชียงใหม่บ้านเรานะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้กิจกรรมที่น่าสนใจมีตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับวันนี้ช่วงเช้าเอี่ยวสุรชัยออกบ้านเช้าเป็นพิเศษเลยนะครับมาถึงวัดเจดีย์วัดพระสิงห์นะมาถึงวัดพระสิงห์ตั้งแต่เช้าเลยนะครับซึ่งวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชนะครับ

ดยที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะครับผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยมีท่านรองผู้ว่าเหล่ากาชาติหัวหน้าส่วนราชการจากสารทหารตำรวจข้าราชการและก็ชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่านะครับร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับซึ่งในพิธีก็มีพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัด7ยอดพระอารามหลวงท่านได้นำพระสงฆ์จำนวน10รูปมาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นก็นำพระสงฆ์อีก20รูปนะครับร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแล้วก็เพื่อที่จะได้อุทิศส่วนกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริภัทรมหาวชิระราชธิดาด้วยนะครับหากจะกล่าวถึงสมเด็จพระสังฆราชนะครับพระองค์ท่านทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับทรงดำรงตำแหน่งประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยมีพระนามเดิมว่าอัมพรประสัทธพงศ์ทรงบรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่เยาว์วัยเลยนะครับแล้วก็ศึกษาพระปริยัติธรรมจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาทรงปฏิบัติศาสนกิจด้วยพระเมตตาแล้วก็พระปรีชาสามารถทรงส่งเสริมการเผยแผ่พระธรรมคำสอนการศึกษาของคณะสงฆ์แล้วก็ดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนานะครับในวันนี้ชาวเชียงใหม่นะครับก็ได้ร่วมกันในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับท่านผู้ฟังฮะช่วงบ่ายวันนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงนะครับเอียวสุรชัยยังได้ร่วมพิธีกันต่อนะครับอีกงานหนึ่งนะฮะที่วัดสวนดอกครับโดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำเดือนมิถุนายน2569นะครับจริงๆแล้วจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการจัดทุกเดือนเลยนะครับช่วงวันศุกร์สิ้นเดือนนะวันศุกร์สุดท้ายของเดือนเนี่ยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่26มิถุนายนก็เวียนมาจัดที่วัดสวนดอกนะครับก็มีหลากหลายหน่วยงานมีพุทธศาสนิกชนมีชาวเชียงใหม่นะครับเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดสวนดอกเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับวัดสวนดอกนี่ก็ยังมีที่จอดรถกว้างขวางหน่อยนะฮะก็คนมาร่วมกันเยอะนะครับก็ถือว่าได้แสดงความจงรักภักดีนะครับแล้วก็ได้เจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจกับรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงนะครับ

0: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับหวังว่าคงจะถูกใจนะฟังเพลงในยุค80บ้าง90บ้างนะครับเอาใจคนยังไงดีสูงวัยก็พูดไม่ได้เนาะไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะฮะเอาใจคนร่วมสมัยนะฮะที่ฟังเพลงเก่าๆก็ได้นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้26มิถุนายนเนี่ยนะครับอย่างที่เอี่ยวสุรชัยบอกเนี่ยนะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราก็มีการจัดกิจกรรมครับในการที่จะรวมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับกำแพงความร่วมมือป้องกันชุมชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดนะครับปีนี้เขาจัดภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดนะครับไปจัดที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ใกล้กับสนามกีฬา700ปีนั่นแหละนะครับโดยผู้ว่ารัฐพลนราดีศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะฮะหลังจากที่เสร็จกิจกรรมเสร็จพิธีที่วัดพระสิงห์เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ว่าก็มุ่งหน้าเดินทางมาต่อนะครับที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพนะครับเป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569นะครับก็มีส่วนราชการสถานศึกษาภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนโอ้โหหลากหลายเลยนะครับร่วมงานเป็นพันคนเลยนะเพื่อที่จะร่วมกันรณรงค์สร้างกระแสสังคมให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดแล้วก็แสดงพลังความสามัคคีของคนไทยในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับโดยผู้ว่ารัฐพลเนี่ยได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับโดยระบุว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยถือเป็นภัยร้ายแรงที่บั่นทอนความมั่นคงของชาติทำลายอนาคตของประชาชนส่งผลกระทบต่อครอบครัวชุมชนแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศจังหวัดเชียงใหม่จึงได้เดินหน้าบูรณาการป้องกันปราบปรามแล้วก็บำบัดรักษาอย่างครบวงจรนะครับภายใต้แนวคิดร่วมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดเพื่อสร้างครอบครัวแล้วก็ชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมกับย้ำว่าผู้เสพที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดรัฐก็พร้อมที่จะให้โอกาสกลับคืนสู่สังคมนะฮะแต่ถ้าเป็นผู้เสพผู้ค้าที่กระทำความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำผู้เข้าร่วมงานเนี่ยนะได้กล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดแล้วก็ร่วมประกอบพิธีทำลายบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการไม่ยอมรับยาเสพติดแล้วก็อบายมุขทุกรูปแบบนะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาหากพบเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดก็สามารถแจ้งสายด่วนปปส1386ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ1386นะการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยนะครับเมื่อเช้านี้อบจ.เชียงใหม่ก็ให้การสนับสนุนงบประมาณและโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพอนุเคราะห์สถานที่กว้างขวางในการจัดงานนะครับก็มีกิจกรรมหลากหลายเลยนะทั้งการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆจำนวน21แห่งนะครับแล้วก็มีกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนมีการแสดงของนักเรียนการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องโอ้สนุกสนานเลยเนาะแล้วก็มีการประกวด cover dance การประกวดวงดนตรีวงสตริงการแข่งขัน to be number one teen dancer side เชียงใหม่ championship นะครับการประกวดคลิปสั้นที่เอี่ยวสุรชัยร่วมเป็นกรรมการตัดสินไปเมื่อหลายวันก่อนเมื่อเช้านี้ก็ไปมอบรางวัลในงานนะครับนอกจากนี้ก็มีการแข่งขันฟุตบอล7คนการแข่งขันวอลเลย์บอลส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนได้ห่างไกลยาเสพติดโอ้โหกิจกรรมนี้คึกคักน่าดูเลยนะครับท่านผู้ฟังครับสารภาพนะได้ยินเสียงปิดๆๆๆใช่มั้ยเอี่ยวสุรชัยจัดรายการในรถนั่นเนี่ยนะครับทำงานได้ทุกสถานที่จัดรายการวิทยุได้ทุกที่ทุกแห่งเลยนะครับก็เล่าเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนะครับรถก็เคลื่อนไปนะโชคดีที่มีคนขับให้นะครับท่านผู้ฟังครับ
1: เอาละฟังเพลงเพราะๆกันนะเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันอีกหลากหลายเรื่องที่น่าสนใจเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

0: างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีขอเชิญองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2570ประกอบด้วยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลคุณากรรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญสิทธิ์สำหรับจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการคัดเลือกเปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดตั้งแต่บัดนี้จนถึง30มิถุนายน2569ในวันและเวลาราชการณกลุ่มงานครุสภาจังหวัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โทร0531116122ผู้ประสงค์จะส่งแบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสามารถดาวน์โหลดเอกสารและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pmca.or.th เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25
1: ฟังเพลงเพราะร่วมกันนะครับขอให้มีความสุขกันนะครับท่านผู้ฟังครับทางสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับ3ทุ่มถึง4ทุ่มนะได้ฟังกันทางสดๆหน้าปัดวิทยุนะครับรวมไปถึงการติดตามทางสื่อออนไลน์ที่สามารถติดตามได้ทั่วประเทศทั่วโลกนะครับทางเว็บแอปพลิเคชัน PRDEE ของกรมประชาสัมพันธ์หรือเว็บไซต์ของสวท.เชียงใหม่นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนครับอยู่เชียงใหม่อยู่ลำพูนอยู่ลำปางรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงหรือจะอยู่ทุกแห่งทั่วโลกก็สามารถติดตามกันได้นะครับวันนี้อีกหนึ่งจุดอีกหนึ่งที่ที่เอียวสุรชัยไปนะครับพอดีคณะอบรมพคบเชียงใหม่รุ่นที่2นะครับเอียวก็เคยอบรมหลักสูตรพัฒนาความสัมพันธ์เครือข่ายผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับวันนี้ไปจัดกิจกรรมกันนะครับไปโรงแรม Travel Lord นะครับที่นิมมานนะฮะโดยไปพบกับคุณตันอิชิตันนะฮะแล้วก็ให้มาแชร์แนวคิดเกี่ยวกับการปลุกพลังในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่าพัฒนาเชียงใหม่ต่างๆเนี่ยนะครับคุณตันก็เล่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันนะ 3-40 คนเลยนะครับเพื่อนร่วมรุ่นนะครับก็มีบางคนบางท่านก็ติดภารกิจจริงๆอยู่ต่างจังหวัดนะฮะหรือว่ามีงานก็ไม่ได้ไปนะครับโชคดีว่าเอียวสุรชัยวันนี้สะดวกที่จะไปร่วมกิจกรรมกันนะครับซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรพัฒนาความสัมพันธ์เครือข่ายผู้บริหารระดับจังหวัดหรือพคบ.เชียงใหม่รุ่นที่2ก็ได้จัดกิจกรรมเสวนาภายใต้หัวข้อเชียงใหม่โอกาสทองหรือเมืองปราบเซียนนะครับได้รับเกียรติจากคุณตันภาสกรณทีหรือว่าตันอิชิตันนักธุรกิจชื่อดังนะครับมาร่วมแชร์มุมมองแล้วก็แนวคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนะฮะโดยเฉพาะย่านถนนนิมมานเนี่ยคุณตันตั้งใจว่าจะพัฒนาหรือว่าจะลงทุนบริเวณจุดนี้เป็นพิเศษนะครับอาจจะไม่ค่อยจะได้มองจุดอื่นๆนะฮะคุณตันก็เล่าว่าตนเองนั้นมีการทำธุรกิจนะครับถือว่าเป็นผู้นำองค์กรที่ทำให้คนเชื่อแล้วก็ทำตามได้นะฮะอาจจะไม่ได้ลงมือทำเองแต่ว่าสามารถให้ทีมงานเนี่ยนะครับลงมือแล้วก็ทำตามความคิดความฝันของคุณตันจนสำเร็จนะครับโดยการทำธุรกิจของตนเองนั้นไม่ได้เริ่มจากตัวเลขหรือกำไรหรือขาดทุนเป็นหลักนะฮะแต่เริ่มจากความเชื่อแล้วก็จินตนาการนะคุณตันบอกว่าไอ้เรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีคนทำมันยังไม่มีคนทำแต่ถ้าเราทำตามคนอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็เอาละคนอื่นเขาทำไปแล้วเนี่ยเราไปทำตามโดยเฉพาะสิ่งที่อยู่อินเทรนด์กำลังเป็นกระแสอะไรเงี้ยนะคุณตันจะไม่ทำคุณตันจะต้องทำก่อนเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะแล้วก็ถือว่าพยายามบุกเบิกให้เชียงใหม่เนี่ยที่แยกรินคำเนี่ยนะให้กลายเป็นแยกชิบูย่าแห่งเมืองเชียงใหม่นะครับที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับมาที่ แถวๆย่านนี้นะครับนอกจากนี้นะครับคุณตันยังได้กล่าวแสดงความชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจคณะผู้บริหารพคบเชียงใหม่รุ่นที่2นะครับพร้อมกับบอกว่าก็พร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มพคบเชียงใหม่อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในมิติการพัฒนาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เนี่ยนะครับซึ่งเป็นความท้าทายของจังหวัดนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีไม่กี่เดือนเองเนาะแต่เราต้องช่วยกันอย่างคุณตันเนี่ยนะครับก็มีธุรกิจโรงแรมเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าเราไม่ช่วยกันเนี่ยมันก็จะไม่มีใครทำแกก็มีแนวคิดนะว่าโรงแรมแต่ละโรงแรมเนี่ยสมมุติว่ามีจำนวนกี่ห้องเนี่ยลองสมทบทุนกันมาไหมห้องละสัก20บาทนะครับแล้วก็มาช่วยเป็นเม็ดเงินที่สนับสนุนว่าหมู่บ้านไหนไม่เกิดจุดความร้อนไม่มีการเผาเนี่ยนะครับก็จะได้100,000 บาท100,000 บาทไอ้ทำนองเนี้ยนะจะได้เป็นแรงจูงใจสำหรับการไม่ให้เผาแม้ว่าหมอกควันมันจะข้ามแดนมาจากต่างประเทศต่างจังหวัดแต่อย่างน้อยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มันจะได้เบาบางลงถ้าเกิดว่ามันไม่เผามันก็จะได้ไม่กระทบกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเชียงใหม่บ้านเรานะคุณตันก็บอกว่าชอบเชียงใหม่นะครับชอบเชียงใหม่ชอบแม่ยิงเชียงใหม่นะถ้าไม่ได้แต่งงานนี่คงจะมองหาสาวเชียงใหม่เนี่ยนะนี่แซวเล่นนะครับก็ได้แลกเปลี่ยนกันในมุมมองของนักธุรกิจที่มาพัฒนามาทำธุรกิจแถวๆบ้านเรานะครับท่านผู้ฟังครับบอกเล่าให้ได้ฟังกันนะที่ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับกับผมเอียวสุรชัยครับ

ฟังเพลงเพราะๆนะครับจากปานธนพรนะครับชื่อเพลงว่าขอบใจที่เธอกลับมานะฮะเพลงเพราะๆนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เสียงอาจไม่ใสเสียงอาจไม่ชัดเหมือนเคยนะครับเนื่องจากว่าเอี่ยวสุรชัยสารภาพตรงๆว่าจัดรายการวิทยุในรถนะครับมาถึงช่วงท้ายแล้วนะท่านผู้ฟังครับฝากประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับทางช่อง 11 NBT ภาคเหนือครับอยากจะได้พิธีกรผู้ประกาศนะครับในฝ่ายรายการโทรทัศน์นะครับตอนนี้ก็กำลังจะรับสมัครนะครับรับสมัครพิธีกรผู้ประกาศนะครับใครบุคลิกดีมีความมั่นใจนะครับสื่อสารภาษาไทยภาษาพื้นเมืองภาษาคำเมืองเนี่ยนะครับหรือว่าสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ก็สามารถที่จะไปสมัครได้นะครับท่านผู้ฟังครับไปอ่านข่าวไปเป็นพิธีกรเป็นผู้จัดรายการนะครับนะพิธีกรถ่ายทอดสดอะไรต่างๆนะครับเหมือนเอี่ยวสุรชัยสมัยก่อนเนี่ยนะก็สามารถไปสมัครได้นะครับไปเทสก่อนได้นะนะมีพี่ๆทีมงานนะครับพร้อมที่จะเทสแล้วก็ทดสอบพร้อมทั้งให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจนะครับใครอยากจะออกโทรทัศน์สักครั้งหนึ่งไม่ใช่สักครั้งสิเนาะถ้าได้ทำงานก็ต้องออกหลายๆครั้ง นะครับเชิญชวนกันได้นะครับเชิญได้ที่ NBT ภาคเหนือช่อง11นะครับถือว่ามีความรับผิดชอบมีบุคลิกมีความมั่นใจเชิญไปได้เลยนะครับจะได้เป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวกันนะครับท่านผู้ฟังครับอีกเรื่องนึงครับที่อยากจะประชาสัมพันธ์ครับท่านผู้ฟังครับเนื่องจากว่าเลือดนะฮะเลือดหรือว่าโลหิตเนี่ยช่วงนี้ดูเหมือนว่าจะขาดแคลนเลยทีเดียวนะครับทางโรงพยาบาลสวนดอกนะครับหรือว่าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก็อยากจะเชิญชวนไปร่วมบริจาคโลหิตกันนะครับเลือดขาดทุกกรุ๊ปเลยนะไม่น่าเชื่อนะครับทุกทีเนี่ยเวลามีโควิดหรือว่าโรคระบาดต่างๆเนี่ยคนจะมาบริจาคน้อยแต่ว่าช่วงนี้ทำไมขาดเลือดก็ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวจะได้ไปร่วมบริจาค กันนะครับถ้าใครครบถึงระยะเวลากำหนดก็ไปบริจาคได้เลยนะครับที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับใครมีสุขภาพแข็งแรงอยากจะให้เลือดช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนเลือดนะครับผู้ป่วยอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดต้องการใช้เลือดในการรักษาจำนวนมากเลยนะครับไปกันได้ครับทุกวันตั้งแต่ 8:30 นจนถึงบ่าย 4:00 นนะครับหรือจะสอบถามเพิ่มเติมไปได้นะครับที่ห้องรับบริจาคโลหิตชั้น1อาคารศรีพัฒน์053935624 053935624นะครับจริงๆถ้าใครไปบริจาคเลือดเนี่ยจอดรถง่ายนะครับสามารถจอดรถได้บริเวณหลังอาคารศรีพัฒน์ได้เลยนะเข้าทางประตูทางเข้าระหว่างอาคารศรีพัฒน์กับคณะเทคนิคการแพทย์นะครับบอกเจ้าหน้าที่ตรงนั้นเลยเขาจะกันที่จอดรถไว้ให้เป็นพิเศษนะครับเอาเสียดายครับวันนี้เวลาหมดเวลาเสียแล้วครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันนะวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ได้เจอกันทางหน้าปัดวิทยุแต่เรามีโอกาสเจอกันทางหน้าจอโทรทัศน์ทางช่อง11นะครับบ่าย 3:00 นจนถึงบ่าย 3:30 นแล้วก็ 4:30 นจนถึง 5:00 นนะครับวันนี้โชคดีทุกคนทุกท่านเดี๋ยวเอี่ยวสุรชัยไปพักเติมพลังกันก่อนนะครับรายการนี้กลับมาเจอกันในวันจันทร์นะครับตอน 3:00 นราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเร่งยกระดับเมืองปลอดภัยเพื่อรับมือภัยพิบัติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต

0: 28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of Wood มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งยกระดับเมืองปลอดภัยเพื่อรับมือภัยพิบัติโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
3: นายเจเสศไทยเสศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการให้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยเน้นย้ำให้เร่งขับเคลื่อนภารกิจสำคัญเพื่อพลิกฟื้นวิถีชีวิตประชาชนผ่านการพัฒนาเมืองพร้อมกำชับให้เร่งรัดการดำเนินโครงการสำคัญโดยเฉพาะโครงการด้านการป้องกันอุทกภัยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและระบบระบายน้ำที่ต้องบริหารจัดการเวลาให้สอดคล้องกับฤดูกาลเพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนพร้อมชื่นชมการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล DPT Trail Square ที่รวบรวมบริการด้านการผังเมืองการพัฒนาเมืองการควบคุมอาคารและงานบริการด้านช่างไว้ในระบบเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งสำคัญบุคลากรทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสยึดหลักกฎหมายทำงานเชิงรุกและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: กรุงเทพมหานครประชุมโค้งสุดท้ายเตรียมพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมเข้มงวดแนวทางปฏิบัติทั้ง50เขต
4: นายขจิตชัชวานิชประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมติดตามความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยังไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นความบริสุทธิ์ยุติธรรมและความเที่ยงตรงของการเลือกตั้งพร้อมหวังว่าการดำเนินงานในวันที่27และ28มิถุนายนนี้ทั้งการรับมอบบัตรเลือกตั้งการจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งและการจัดการเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งได้เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติงานไปยัง50สำนักงานเขตในขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งก่อนวันเลือกตั้งวันเลือกตั้งและหลังวันเลือกตั้งเป็นต้นไปครอบคลุมเรื่องการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เอกสารการรายงานให้กรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครการจัดส่งเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครส่วนของสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งที่ยุบรวมถุงใส่บัตรแล้วนั้นที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้สำนักงานเขตทั้ง50เขตเป็นสถานที่เก็บรักษาจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: เครือข่ายมหาวิทยาลัยสนับสนุนฐานข้อมูลคนจนและกลุ่มเปราะบางช่วยเหลือประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้คนจนตัวจริงเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึงและไม่มีผู้ใดตกหล่นจากระบบ
5: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพรฉิมพลีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากล่าวว่ามหาวิทยาลัยภายใต้เครือข่ายหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบพท.ได้เดินหน้าบูรณาการฐานข้อมูลคนจนและกลุ่มเปราะบางเร่งช่วยเหลือประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในพื้นที่นำร่อง20จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้คนจนตัวจริงเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึงและไม่มีผู้ใดตกหล่นจากระบบโดยคณาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่นำร่องได้ร่วมกันนำองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านการแก้ปัญหาความยากจนมาพัฒนากลไกช่วยเหลือประชาชนด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานค้นหาและคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้มีความถูกต้องแม่นยำก่อนส่งต่อข้อมูลให้กลไกระดับจังหวัดติดตามและสนับสนุนการลงทะเบียนพร้อมจัดตั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนที่มีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีการเดินทางหรือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลภาพรวมผลการศึกษาพบคนจนจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐได้เนื่องจากขาดอุปกรณ์สื่อสารไม่คุ้นเคยกับระบบออนไลน์หรือมีภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทำให้พลาดโอกาสได้รับสิทธิ์ที่พึงมีปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห11ห12อภัยภูเบศนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
1: ครับใกล้เข้ามาแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าเจอกันนะนะเจอกันสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่ Impact เมืองทองธานีครับทั้งห11และห12เลยซุ้มบูธของอภัยภูเบศเนี่ยอยู่ทางเข้าห12เลยพอเข้าไปก็เจอบูธของอภัยภูเบศนะตั้งเด่นเป็นสง่าเหมือนเคยเลยจุดเดิมๆเลยนะจุดเดิมเลยแล้วก็รูปแบบก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะครับเจอกันนะฮะ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้านี่แล้วสัปดาห์หน้านี่แล้วนะครับเจอกันสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติส่วนใครที่อยู่แถวๆ3ย่านนะหรือว่าสะดวกอยากจะมาร่วมงานThailand Healthcare 2026มติชนเขาจัดอภัยภูเบศก็มาร่วมเปิดบูธด้วยเช่นกันครับเป็นประจำทุกปีเหมือนกันก็ยกทีมมานะน้องๆแล้วกันนะบอกต้องบอกว่าน้องๆบูธที่จัดที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่นั่นเขาสถานที่ใหญ่โตโอโถงนะกันที่ไว้ให้เราเยอะพอสมควรเราก็จัดหนักจัดเต็มส่วนที่สามย่านมิตรทาวน์เนี่ยก็ย่อมลงมาหน่อยนะแต่ว่ากิจกรรมแน่นเหมือนเดิมนะครับเรื่องราวของความรู้เรื่องราวของบูธต่างๆนะในงานก็น่าสนใจมากทีเดียวนะครับภาคเอกชนจะเยอะหน่อยตรงนี้นะครับเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับสุขภาพก็เข้ามาแวะเยี่ยมชมกันได้งานมีถึงวันอาทิตย์นี้นะที่3ย่านมิตรทาวน์เนี่ยงานมีถึงวันอาทิตย์นี้นะ Thailand Healthcare 2026ก็ฝากไปเที่ยวกันด้วยทั้ง2งานเนี่ยอภัยภูเบศจัดราคาพิเศษนะให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆของคนไทยในราคาพิเศษเลยในงานเนี่ยนะมีทั้งของแจกของแถมมากมายครับของฟรีก็มีให้อีกนะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหลักๆ4ตัววันละชิดวันละชนิดแล้วก็หนังสือบันทึกของแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นแกงส้มไม่ว่าจะเป็นลำอะไรนะในวิถีอาเซียนท้องไส้ในวิถีอาเซียนนะแจก2เล่มนะสำหรับงาน Thailand Healthcare ก็ไปรับกันได้ที่บูธของอภัยภูเบศสำหรับงานThailand Healthcare ที่แจกสมุนไพรแล้วก็แจกหนังสือบันทึกของแผ่นดินนะครับมีกิจกรรมหลากหลายนะไปปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทีมงานอภัยภูเบศได้นะครับคืนวันศุกร์ครับคืนนี้คุณผู้ฟังครับสบายดีนะฮะมีฝนตกที่กรุงเทพแล้วก็น่าจะหลายๆจังหวัดในช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่พอสมควรแผ่นดินไหวได้ข่าวว่าทางเวเนซุเอลาเนี่ยตายเสียชีวิตเนี่ย200กว่าศพแล้วนะฮะก็เป็นภัยพิบัติที่รุนแรงเขาบอกว่าในรอบหลายๆ10ปีเลยนะแต่ว่าที่อเมริกาญี่ปุ่นไม่ได้รับความเสียหายเท่าไหร่นะครับโลกมันเปลี่ยนเนาะคุณผู้ฟังเนาะโลกมันเปลี่ยนภัยพิบัติมันก็เปลี่ยนรุนแรงขึ้นนะน้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดโอ้อะไรก็แล้วแต่นี่มันแหมต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเตรียมตัวให้พร้อม อยากจะเตรียมตัวให้พร้อมก็งานมหกรรมสมุนไพรชาติเนี่ยเขามีข้อมูลในเรื่องของหยูกยาสมุนไพรเตรียมเอาไว้ในช่วงภัยพิบัติด้วยนะครับไปเจอกันในบูธของอภัยภูเบศนะครับนอกจากบูธอภัยภูเบศแล้วยังมีบูธอื่นๆนะภาครัฐภาคเอกชนนะมากมายเต็มทั้งสองหอคืนนี้เน้นแพทย์แผนไทยครับคุณผู้ฟังครับคืนนี้สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยแล้วเน้นแพทย์แผนไทยเพราะว่าคืนนี้หมอปอนมานะครับหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาจารย์ท่านมารอแล้วด้วยนะก็จะมีเรื่องราวข่าวสารด้านสุขภาพมาพูดมาคุยกันเหมือนเดิมหลังเบรกก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามานะฮะเบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้เดี๋ยวค่อยแจ้งเบอร์แล้วกันอาจารย์ท่านมารอแล้วอาจารย์ปอนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณมาโลง
1: อาจารย์อยู่ปราจีนบุรีใช่ป่ะ
2: วันนี้ปราจีนบุรีคร
1: ับ แล้วงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติมาช่วยงานที่บูธด้วยป่ะครับอาจารย์ครับ
2: ไม่ได้ไป
1: ปีนี้ไม่ได้มานะอาจารย์นะ
2: ปีนี้จะเป็นรุ่นพี่แล้วก็เป็นน้องใหม่ครับ
1: โอเคครับ
2: สาดูงาน
1: ก็เอาช่วยกันไปสลับสับเปลี่ยนกันไปเชิญครับอาจารย์ครับคืนนี้มีเรื่องราวข่าวสารด้านสุขภาพอะไรมาฝากแฟนคลับเชิญเลยครับ
2: ครับผมก็สวัสดีคุณมะโลมนะครับผมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผม
1: ครับ
2: วันนี้ก็คิดว่าเนื้อหาน่าจะค่อนข้างแน่นอยู่นะครับผมก็จะมาคุยกับเรื่องใกล้ตัวหน่อยนะครับผมเรื่องใกล้ตัวนี้ก็คือเป็นมองว่าเป็นปัญหาที่มีทั้งปัจจัยจากภาวะแวดล้อมแล้วก็ทั้งจากใกล้ตัวเรานะครับผมก็จะมาในเรื่องของดูแลสุขภาพจิตด้วยการแพทย์แผนไทยนะครับผมก็ทวนกันเรื่องของกิจกรรมนิดนึงเนาะเพราะว่าของงานของมติชนนะครับที่คุณบรรลมแจ้งเลยนะครับผมก็เหลืออีก2วันนะครับผม Thailand Healthcare 2026นะครับผมกิจกรรมยังคงแน่นเหมือนเดิมนะครับผมต้นไม้ในวันเสาร์อาทิตย์นี้วันที่27นะครับเวลา 15:00 น.นะครับแจกต้นพญายอนะครับผม1วัน100ต้นเลยนะครับผมเขาก็ช่วยเรื่องของแก้พิษแมลงสัตว์กระต่อยเริมงูสวัสดนะครับใช้เป็นยาภายนอกลดการอักเสบได้นะครับวันที่28วันอาทิตย์นะครับผมเป็นลิ้นมังกรนะครับผมก็เป็นลิ้นเย็นลดร้อนนะครับผมช่วยบำรุงปอดนะครับผมลิ้นมังกรนะ100ต้นนะครับผมแล้วก็มีของลดราคาอีกมากมายนะครับถ้าเกิดไม่สะดวกงานนี้ก็เตรียมตัวไปเจอที่งานใหญ่นะครับผมมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23นะครับผม
1: ครับ
2: ประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเนื้อกันเลยดีกว่า
1: 2สัปดาห์ต่อเนื่องเลยใครสะดวกสัปดาห์ไหนก็แวะเวียนมาเยี่ยมมาชมกันเชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
2: ได้เลยครับผมคำว่าสุขภาพจิตนะครับผมสุขภาพจิตเนี่ยเราก็จะพูดถึงปัจจัยที่เป็นเรื่องของความวิตกกังวลนะครับผมความวิตกกังวลเนี่ยมันตรงไปตรงมาเลยวิตกกังวลเนี่ยก็คือเป็นความไม่สบายใจนะครับผมเป็นหลักแล้วก็อาจจะส่งผลไปถึงกายด้วยเหมือนกันนะครับความวิตกกังวลเนี่ยไม่ใช่แค่การคิดมากไปเองนะครับแต่เป็นผลลัพธ์ที่มีองค์ประกอบหลายด้านเนี่ยที่สอดคล้องกันนะครับผมเราก็จะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับผมความวิตกกังวลเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดจากปัจจัยทางกายภาพและสารเคมีในสมองนะครับผมเขาบอกว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันจะมีส่วนที่ควบคุมความกลัวและการตอบสนองต่ออันตรายนะครับผมอันตรายที่ว่าก็คือหมายถึงเราจะสัมผัสได้ว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเรานะครับผมแล้วร่างกายเนี่ยก็จะทำให้มีการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เกิดความเครียดแล้วก็มีอะดรีนาลีนทำให้เราเนี่ยโดยปกติเขาจะทำให้เราเนี่ยรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับผมไม่มีภัยอะไรมานะครับผมแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยถ้ามันทำงานมากเกินไปนะครับผมมันก็จะทำให้เราเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างวิตกกังวลนะครับผมกังวลต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นะครับถามว่ามีโอกาสเป็นทางจากพันธุกรรมไหมเนี่ยก็พบว่าเขาบอกว่าญาติสายตรงเนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรควิตกกังวลหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยใกล้เคียงกันมากกว่าคนปกตินะครับผมคือถ้าปู่ย่าเป็นพ่อแม่เป็นอะไรเงี้ยตัวรุ่นเราเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือปัจจัยที่มาจากของร่างกายแล้วก็อาจเรื่องพันธุกรรมนะครับอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นปัจจัยเร่งจากสิ่งแวดล้อมและสังคมนะครับผมต้องบอกว่าปัญหาอย่างเช่นพิษเศรษฐกิจหรือค่าครองชีพที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับผมก็ แน่นอนว่ามันก็จะกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานนะครับการใช้ชีวิตประจำวันรายรับรายจ่ายต่างๆหนี้สินนะครับผมก็จะทำให้เป็นชนวนที่ทำให้วัยทำงานนะครับผมหรือวัยที่ต้องยังต้องหาเงินกันอยู่นะครับผมจริงๆก็พูดได้ว่าตั้งแต่เด็กวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุก็ยังคงต้องทำงานนะครับผมก
1: ็
2: เพื่อส่งเสริมสุขภาพหาเอาเงินมาใช้เอาเงินมาทำอะไรต่างๆที่จำเป็นนะครับผม
1: ครับ
2: หรือแม้กระทั่งที่เขาเรียกว่าภาวะโอเวอร์โหลดจากโซเชียลมีเดียนะครับผมคล้ายๆกับการเข้าถึงข่าวสารที่รวดเร็วจนเกินไปนะครับผมจะให้ยกตัวอย่างไงอย่างเช่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวนี่แหละนะครับคุณบรรโล
1: ม
2: การเข้าบางทีการรู้เนี่ยมันก็คือการอัปเดตข่าวสารแต่ในทางกลับกันเนี่ยพอเรารับรู้แล้วเรารู้สึกเอ๊ะมันเป็นข่าวไม่ดีทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจนะครับผมก็มี

0: บุตรหลานเลือดกำเดาไหล
1: อ้าวครับ
0: สิ่งนี้ก็คือเป็นเหมือนกับสิ่งใหม่ที่เข้ามากระทบกับสุขภาพได้นะครับผมก็เรียกว่าเป็นภัยจากสิ่งแวดล้อมนะครับมีส่วนไปกระตุ้นการอักเสบทั้งในระบบประสาทแล้วก็ส่งผลทำให้ตัวผู้ได้รับหรือตัวผู้ปกครองอะไรเงี้ยก็เกิดความวิตกกังวลได้นะครับผมหรือเป็นปัจจัยกระตุ้นอีกอย่างหนึ่งของภาวะวิตกกังวลก็คือมีเหตุการณ์ที่ฝังใจในอดีตนะครับเหตุการณ์สะเทือนใจต่างๆการได้รับอุบัติเหตุการได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีนะครับผมก็อาจจะทำให้นำมาซึ่งเกิดความวิตกกังวลนะครับผมกลัวว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับตัวเราในตอนนี้หรือกับคนรอบตัวนะครับผมเป็นโครงสร้างให้จิตใจเนี่ยไวต่อสิ่งเล้าแล้วก็เกิดความกลัวฝังลึกได้ง่ายนะครับเมื่อโตขึ้นนะจากการสำรวจเนี่ยก็คือเพศที่มีความเสี่ยงเนี่ยมักจะเป็นเพศหญิงนะครับผมอาจจะด้วยหน้าที่การงานด้วยบริบททางสังคมนะครับผมแล้วก็ด้วยความรับผิดชอบที่อาจจะมีมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ช่วงอายุที่น่ากังวลที่สุดเนี่ยก็จะเป็นในช่วงที่เป็นช่วงของเขาเรียกวัยเจริญพันธุ์เนาะวัยรุ่นวัยทำงานนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าประชากรของเราเนี่ยถึงจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวัยทำงานวัยเด็กอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเติบโตขึ้นมาหางานนะครับผมก็มีโอกาสที่จะเกิดความเครียดนะครับผมความวิตกกังวลในเรื่องของการใช้ชีวิตการเอาชีวิตรอดการดำเนินชีวิตนะครับผมหรือแม้กระทั่งชีวิตครอบครัวที่จะมาถึงในอันเร็ววันอะไรอย่างนี้นะฮะอาการของความวิตกกังวลเนี่ยก็แบ่งออกเป็นหลายด้านนะครับผมอย่างด้านสำคัญสำคัญเนี่ยก็จะมาเลยก็คือด้านความรู้สึกและจิตใจนะครับผมความวิตกกังวลเนี่ยเป็นอาการที่เกิดขึ้นบุคคลเวลาพบแพทย์เนี่ยเขามักจะรายงานว่าตนเองเนี่ยรู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมากนะครับรู้สึกว่าอยู่ในภาวะที่มันมีความตึงเครียดอึดอัดหวั่นหวั่นนะครับหงุดหงิดกระวนกระวายก็คือไม่นิ่งนะครับผมอารมณ์แปรปรวนง่ายนะครับผมรู้สึกสิ้นหวังรู้สึกไม่มีคุณค่านะครับผมอาจจะตำหนิตนเองหรือผู้อื่นคิดไปคิดมานะครับอันนี้คือความรู้สึกที่ส่งผลต่อด้านความรู้สึกและจิตใจนะครับด้านร่างกายเนี่ยพอร่างกายมันมีความวิตกกังวลเข้ามาเนี่ยความกังวลจะไปกระตุ้นให้ระบบประสาทอัตโนมัติในร่างกายเนี่ยเขาทำงานผิดปกติไปนะครับเช่นหัวใจเต้นเร็วนะครับเจ็บหน้าอกมือเย็นเหงื่อออกนะครับผมกล้ามเนื้อตึงปวดตามร่างกายไม่อยากอาหารรู้สึกเพลียรู้สึกคลื่นไส้จะอาเจียนอาหารไม่ย่อยนะครับผมหรือถ้าเป็นหนักๆ ก็อาจจะส่งผลต่อผู้หญิงอย่างเช่นเรื่องของประจำเดือนมาผิดปกตินะครับหรือถ้าอย่างสภาพรวมก็ทำให้นอนไม่หลับนะครับทำให้เป็นคนนอนหลับยากนะครับพักผ่อนไม่เพียงพอมันไม่สดชื่นมันก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับผมปัจจัยอย่างนึงก็จะกระตุ้นต่อร่างกายที่ถดถอยก็จะถูกกระตุ้นเข้าไปอีกนะครับผมก็เป็นผลกระทบทางร่างกายเลยนะครับที่น่ากลัวก็คือผลกระทบด้านการพัฒนาของความคิดสติปัญญาและการรับรู้นะครับเมื่อคนหนึ่งเนี่ยมีความวิตกกังวลมีความกังวลมากเนี่ยมันจะเหมือนไปปิดกั้นนะครับผมความคิดสติปัญญาการรับรู้เนี่ยทำให้เกิดความหมกมุ่นฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิลืมสับสนนะครับผมความสามารถในการตัดสินใจเนี่ยลดลงฉะนั้นเนี่ยความสามารถในการเรียนรู้เปิดรับสิ่งใหม่ก็จะน้อยลงด้วยเผลอๆก็จะทำให้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าทำจะอันตรายไหมหรือจะไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยนะครับผมไม่ทำดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะครับพอมันมีเรื่องของความคิดสติปัญญาการรับรู้เนี่ยมันก็จะส่งผลไปถึงของภาวะอารมณ์นะครับผมก็อาจจะทำให้เกิดเป็นคนที่อารมณ์ร้ายนะครับโมโหง่ายโกรธง่ายนะครับผมอาจจะแบบว่าไวต่อเรื่องเล็กน้อยนะครับผมไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อะไรเงี้ยนะฮะหรือในด้านของพฤติกรรมนะครับผมบางอย่างเนี่ยมันจะถูกแสดงออกทางพฤติกรรมทั้งคำพูดแล้วก็ทางท่าทางด้วยเช่นเราจะบอกเลยทำไมคนนี้ดูหน้านิ่วคิ้วขมวดจังดูกระสับกระส่ายดูลุกลี้ลุกลนนะครับพูดเรื่องเดิมๆใจลอยขยับบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเขาคือส่วนหนึ่งเนี่ยมันสามารถมองเป็นคนสมาธิสั้นได้แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเขาอาจจะมีภาวะความกดดันบางอย่างที่มันไปกระทบต่อการใช้ชีวิตหรือว่าพฤติกรรมของเขานะครับผมก็อาจจะเป็นคนที่เกิดความวิตกกังวลได้นะครับผมสุดท้ายเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยว่าความวิตกกังวลเนี่ยมันกระทบทุกด้านนะครับผมความรู้สึกจิตใจ

0: ด้านร่างกายด้านความคิดการพัฒนาความคิดภาวะอารมณ์นะครับผมหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมเลยถ้ามันเป็นมากพอมันก็จะเริ่มทําให้พฤติกรรมของคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปนะครับผมส่วนใหญ่บางทีเจ้าตัวจะไม่รู้ตัวแต่ว่าคนรอบข้างเนี่ยจะเป็นผู้ที่สังเกตได้นะครับผมมันก็จะนําไปสู่การดูแลนะครับผมคือต้องบอกว่าเวลามันจะมีช่วงหนึ่งเลยเนาะคุณบรรลมที่อาจจะมีหลายๆที่ด้วยซ้ำไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะที่มองว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาจะเริ่มมันจะเหมือนฉากในละครเลยคุณบรรลม
1: คิ
0: ดมากหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าเธอนอนน้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผมจริงๆต้องบอกว่าพอในนิยามที่ผมเข้าใจเนาะคุณบรรลมคือโรคที่มันเป็นโรคทางสุขภาพจิตเนี่ยมันจะมีปัจจัยของสมองที่มันเป็นตัวเปลี่ยนแปลงนะครับเขาจะใช้คำว่าเหมือนเคมีมันไม่สมดุลสารสื่อประสาทมันไม่ปกติซึ่งบางอย่างเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้นะครับผมมันอาจจะเกิดจากได้หลายสาเหตุเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งในกรณีของภาวะอารมณ์ปัจจัยกระทบหรือแม้กระทั่งการทานยาบางอย่างที่มันมีผลนะครับผมซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะทำให้พฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปไม่รู้ตัวนะครับผมหรืออย่างน้อยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราพูดถึงปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยต้องบอกว่าในยุคเอาเป็นปัจจุบันเลยเนาะปี2569เนี่ยหรือก่อนหน้านั้นในหลายๆปีเนี่ยก็มีการรณรงค์ในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยเยอะขึ้นนะครับผมโรคซึมเศร้าภาวะวิตกกังวลถูกมองว่าเป็นความเจ็บป่วยจริงๆนะครับผมไม่ได้แบบว่าเลื่อนลอยอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าบ้านเราเนี่ยก็มีหน่วยงานขึ้นมานะครับผมก็มีมานานแล้วนะฮะกรมสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมก็เป็นแกนหลักในการดูแลเลยนะครับผมซึ่งพอมีกรมสุขภาพจิตเนี่ยมันนอกจากกรมสุขภาพจิตแล้วเขาก็จะมีโรงพยาบาลที่เฉพาะทางตามภูมิภาคต่างๆนะครับอย่างที่คุ้นกันเลยศรีธัญญานะครับผม
1: ครับ
0: ถ้าเวลาเราผมเอาความรู้สึกผมเนาะตอนเวลาเราเป็นเด็กเนี่ยเวลามีใครเล่นมุกหรือพูดอะไรว่าเป็นบ้าเหรอไปศรีธัญญาไหมอะไรเงี้ยจริงๆ
1: ใช่
0: พอเราอยู่ในวงการสาธารณสุขเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสถานพยาบาลเหล่านี้เขามีความจำเป็นมากจริงๆเขารองรับผู้ป่วยที่คือบางอย่างมันไม่ใช่ปัญหาทางกายเนาะแต่ว่ามันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องการที่พึ่งนะครับผม
1: ร
0: วมสุขภาพจิตโรงพยาบาลศรีธัญญาสถาบันกัลยาราชนครินทร์หรือสถาบันราชานุกูลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสถาบันที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตนะครับผมต้องบอกว่าโรคมันมีความแพร่หลายมากขึ้นส่วนหนึ่งเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเอาแบบเห็นภาพไปเนาะคุณบุญหลวงช่วงนี้จะสังเกตว่ามันมีข่าวผู้ป่วยยาเสพติดเยอะขึ้น
1: ใช่
0: ผู้ป่วยยาเสพติดเนี่ยพอเขาเสพไปเนี่ยเขาจะมีอาการเหมือนกับเพ้อ
1: เพี้ยน
0: หลอน
1: คร
0: ับ
1: ผมหลอน
0: เพศนี้ก็คือเข้าข่ายของว่าผู้ป่วยสุขภาพผู้ป่วยทางจิตหรือว่าผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพทางจิตแล้วนะครับผมซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ต้องได้รับการบำบัดที่ถูกต้องนะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับถ้าเกิดว่าคุมไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเริ่มไม่ใช่ผลกระทบต่อตัวเองอย่างเดียวแหละมันจะเริ่มเป็นผลกระทบต่อคนรอบข้างและครอบครัวชุมชนนะครับผมหรือพื้นที่สัญจรต่างๆนะครับผมเราจะสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากปัญหาสุขภาพจิตจากการใช้ยาเสพติดเนี่ยก็มีเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับผม
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยการมีอยู่ของหน่วยงานเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลเยียวยานะครับผมรวมถึงการให้ความรู้ต่างๆนะครับผมต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยก็โดยส่วนตัวถือว่าก็เรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องการความเข้าใจเนาะเพื่อให้มันเข้มแข็งนะครับผม
1: ครับ
0: จริงๆเนี่ยเขาก็จะมีอย่างเช่นในเรื่องของสายด่วนสุขภาพจิตด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับผู้ที่แบบว่าเอ้ยฉันไม่อยากไปพบหมอไม่อยากมีประวัติการรักษาอะไรเงี้ยเขาก็สามารถอ่ะพูดคุยทางสายด่วนสุขภาพจิตได้สายด่วนสุขภาพจิตเนี่ยเขาเหมือนทำเบอร์มาให้จำง่ายคุณบุญหลง1323นะครับผม
1: ครับ
0: โทรได้24 ชั่วโมง
1: 24 ชั่วโมงเลยมี call center ครับ
0: ซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีคอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะครับผมรวมถึงปัจจุบันเนี่ยอ่ะอุ้ยฉันไม่อยากคุยกับใครเลยฉันกังวลเขาก็มีแอปพลิเคชันในการคัดกรองความเสี่ยงเรื่องของสุขภาพจิตขึ้นมาอีกอันนี้ดีมากเลยครับคุณบรรลมม
1: ัน
0: ชื่อว่า Mental Health Check-in นะครับผม MSCI นะครับผมประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไป ลองกรอกข้อมูลแล้วก็ประเมินภาวะเครียดซึมเศร้าหรือความเสี่ยงเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับผมซึ่งระบบนี้ผมต้องบอกเลยว่าคุณต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองในการตอบคำถามเนาะเพราะว่าคำถามบางอย่างมันจะนำไปสู่การให้คำแนะนำที่เหมาะสมนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันนี้มันก็จะมีระบบที่มันดูแลมากขึ้นก็อย่างเช่นในของชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีเครือข่ายอสม.ที่แบบว่ามีการไปตรวจตาความเสี่ยงต่างๆในชุมชนมากขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละชุมชนว่าเขาจะมุ่งเน้นเรื่องอะไรเพราะว่าการทำงานของอสม.เนี่ยคือเขาจะรับนโยบายเนาะว่าเอ้ยชุมชนนี้มีปัญหาอะไรเขาก็จะไปดูปัญหานั้นๆนะครับผมปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยก็เช่นกันนะครับผมฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าบ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างมีความเอาใจใส่ในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตด้วยเช่นกันนะครับผมแต่ก็อาจจะต้องการความเข้าใจการเข้าถึงมากขึ้นนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการแพทย์แผนไทยกันบ้างนะครับผมจริงๆเนี่ยความเครียดเนี่ยมันก็เป็นมุมมองคล้ายๆกับของแผนปัจจุบันเลยนะครับผมเราเนี่ยมองว่ามันเกิดได้จากทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ภายในร่างกายนะครับผมที่ส่งผลกระทบให้ความสมดุลของธาตุในร่างกายเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับผมความเครียดเนี่ยมองชัดๆเลยเป็นธาตุไฟครับผมไฟกำเริบนะครับไฟกำเริบในที่นี้ก็มองว่าเป็นไฟใจทำให้เกิดความวิตกกังวลโกรธหงุดหงิดง่ายเสียใจนะครับผมทำให้ร่างกายเนี่ยมันล้ามันอ่อนวัยหัวงอกเนี่ยผมก็หัวงอกแล้วเนี่ยหรือพอร่างกายมันร้อนมากไงครับผิวก็แห้งเหี่ยวย่นได้หน้าตาหมองคล้ำไม่สดชื่นนะครับผมพอไฟกำเริบเนี่ยมันก็อาจจะไปอั้นบางส่วนแล้วก็อาจจะไปหย่อนบางส่วนทำให้ลมเนี่ยมันไหลเวียนไม่สะดวกครับก็ปวดเนื้อปวดตัวอ่อนเพลียวิงเวียนนะครับผมลมหายใจไม่ดีหายใจขัดนะครับผมท้องอืดท้องเฟ้อลำไส้ปั่นปวดนะครับผมพูดง่ายๆคือกระทบหมดเลยถ้าเป็นน้ำก็อย่างเช่นอ่ะเนื้อออกท้องเสียท้องผูกนะครับผมถ้าดินก็อ่ะกล้ามเนื้อตึงร่างกายผิดปกติไปนะครับผม
1: ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยมุมมองของการแพทย์แผนไทยเนี่ยมองคล้ายกับแผนปัจจุบันเลยก็คือมันกระทบทุกด้านนะครับผมแผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็มองด้านจิตใจด้านร่างกายด้านสติปัญญาด้านอารมณ์นะครับผมอันนี้ก็เช่นกันนะครับผมคือพอเราไม่สุขสบายอ่ะยังไงมันก็ต้องแสดงออกมาครับผมสักจุดหนึ่งนะครับผมทีนี้อย่างของแผนไทยเนี่ยถ้าเรามองว่าเอ้ยแล้วแผนไทยจะพอช่วยอะไรในกลุ่มนี้ได้บ้างนะครับผมก็จริงๆผมจะพูดแบบนี้ก็คือถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังนะครับผมมีคนรู้จักหรือว่าตัวเองเนี่ยสังเกตรู้สึกมันเหมือนมันไม่มีความสุขมันเหมือนมันวิตกกังวลคิดซ้ำย้ำคิดย้ำทำอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่ามันจะเหมือนกับคำว่ามันจะมีความในน่าสงสัยว่าเป็นหรือเปล่าเราไม่มั่นใจว่าเราเป็นหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องพบแผนปัจจุบันเป็นหลักนะครับอันนี้ผมแนะนำมากแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกเหมือนกันว่าถ้าอย่างตามโรงพยาบาลเนี่ยในลักษณะของเขาขอใช้คำว่าคลินิกจิตเวชละกันนะครับเขาก็จะมีนอกจากคุณหมอจิตเวชเนี่ยเขาก็จะมีนักจิตบำบัดด้วยนะครับผมนักจิตบำบัดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์หรือไม่ก็โรงพยาบาลชุมชนนะครับแต่อย่างที่ผมบอกเลยว่ามันมีสายด่วนแล้วก็มีแอปประเมินด้วยนะสายด่วนทวนอีกครั้ง1323นะครับผมตรงเนี้ยเขาก็จะมาเป็นตัวช่วยในการช่วยประเมินเราได้อีกทีนึงนะฮะทีนี้แผนไทยใช้ร่วมได้ไหมใช้ได้ครับผมเป็นอีกตัวเลือกเสริมหนึ่งที่แนะนำเลยว่าถ้าเรายังไม่มั่นใจเราลองมาบรรเทาด้วยแผนไทยดูก่อนก็ได้นะครับหรือถ้ามีคนที่เป็นอยู่แล้วอยากจะแนะนำให้เขาใช้แผนไทยเข้าไปร่วมด้วยเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับผมถ้าเกี่ยวกับแผนไทยอย่างแรกต้องพูดถึงคือยากลุ่มยาหอมนะครับผมยาหอมเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นยาลมเนาะเข้าถึงคนได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับผมยาหอมเนี่ยก็มีหลายชนิดครับผมบรรเทาอาการแตกต่างกันไปคลื่นเหียนอาเจียนวิงเวียนคลื่นไส้ท้องอืดนะครับแต่ถ้าพูดถึงภาวะความเครียดภาวะความวิตกกังวลร่างกายมันมีไฟเยอะผมแนะนำยาหอมเทพจิตครับผมยาหอมเทพจิตเนี่ยเป็นยาหอมที่มีตำรับยาสุขุมเย็นนะครับคือเขามีตัวยาเนี่ย48ชนิดเลยแต่ตัวเด่นของเขาเลยครึ่งหนึ่งของน้ำหนักยาทั้งหมดคือดอกมะลินะครับ ดอกมะลิเนี่ยช่วยผ่อนคลายช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับนะครับผมซึ่งพอมันมีความไปทางเย็นเนี่ย ยาเนี้ยมันจะเหมือนเป็นยาที่เป็นแบบบรรเทาอาการลมไปสงบเอาความเย็นเนี่ยไปสงบความร้อนนะครับผมแก้ลมแก้วิงเวียนแก้หน้ามืดตาลายสวิงสวายพอเป็นมะลิอ่ะบำรุงหัวใจให้สดชื่นนะครับผมเหมาะกับคนที่เอาออกกว้างๆเลยเครียดปวดศีรษะนอนไม่หลับกังวลนะครับผมเขาจะไปช่วยบรรเทาให้ผ่อนคลายผมต้องพูดอย่างนี้ว่าคุณยาแผนไทยเนี่ยเวลาเราพูดถึงปัญหาบางอย่างที่มันจับต้องยากอย่างเช่นเรื่องปัญหาสุขภาพจิตยาสมุนไพรเป็นยาที่ไม่ได้เข้าไปกระทบกับร่างกายแบบอุ้ยกินอันนี้จะหลับปุ๊บกินอันนี้จะหายเครียดไม่ใช่แต่เขาจะเป็นเหมือนตัวช่วยหนึ่งที่เข้าไปบรรเทาอาการของคุณได้นะครับผมยาหอมเทพจิตมีดอกมะลิมีรสหอมเย็นนะครับบำรุงจิตใจนะครับผมแล้วก็เขาก็จะมีแบบผิวส้มนะครับผมมีเป็นน้ำมันหอมระเหยอ่อนๆช่วยคลายกังวลด้วยนะครับผมช่วยให้ผ่อนคลายนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเข้าถึงง่ายนะครับผมไม่ว่าจะคือยาหอมเนี่ยมันเป็นยาตำรับเนาะฉะนั้นเนี่ยอย่างของเจ้าพญาเนี่ยเราก็จะมีเป็นแบรนด์ของเราแต่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังสามารถเจอยาหอมเทพจิตได้จากที่อื่นเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ก็ให้ดูว่าเป็นมีแหล่งผลิตที่ปลอดภัยไหมอันนี้ต้องเน้นย้ำนะครับผมเพราะยาหอมจริงๆใครบอกว่านี่คือยาหอมมันก็เป็นยาหอมได้นะครับผมเขาก็คือเอาอะไรมาบดก็ได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่นั้นเนี่ยถ้าเอาให้ปลอดภัยอย่างน้อยผมก็การันตีของอภัยภูเบศไว้ก่อนนะครับผมของเจ้าอื่นเนี่ยมีบริษัทมีแบรนด์อะไรก็ว่าไปนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมันดูฉลากแปลกๆอะไรแปลกๆเนี่ยก็ต้องระวังนะครับผมเราอย่าลืมว่าสเตียรอยยังระบาดอยู่ทุกยุคทุกสมัยนะครับผม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วก็อย่างอื่นๆนะครับผมก็อย่างเช่นเกสรนางห้าหรือเบญจเกสรนะครับในรูปแบบของเบญจเกสรเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยมะลิพิกุลบุญนาคสารพีแล้วก็บัวหลวงนะครับเป็นตำรับยาแผนไทยที่เอาดอกไม้ทั้ง5ชนิดเนี่ยมารวมกันเราเลยเรียกว่าเกสรนางห้านะครับผมซึ่งเป็นเขาจะมีความเป็นยาพื้นฐานในการเอาไปทำตำรับยาหอมนะครับผมซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดไปเลยมะลิเนี่ยก็แก้อ่อนเพลียนะครับขยายหลอดเลือดนะครับผมกระตุ้นการทำงานหัวใจพิกุลหอมเย็นบำรุงหัวใจนะครับบุญนาคสารพีเนี่ยก็แก้ลมวิงเวียนบำรุงโลหิตแล้วก็เกสรบัวหลวงก็บำรุงหัวใจช่วยให้นอนหลับนะครับเบญจเกสรเนี่ยอย่างของโรงพยาบาลเราเนี่ยก็จะมีในรูปแบบของการเอามาทำเป็นชานะครับผมเอาตัวยาตัวดอกแห้งเนี่ยมาชงดื่มนะครับผมก็ช่วยให้ผ่อนคลายนะครับหรือเติมน้ำผึ้งลงไปให้ดื่มง่ายขึ้นก็ได้เหมือนกันคือผมต้องบอกงี้เราเห็นดอกไม้สีสวยน่ากินแต่ถ้าต้มส่วนใหญ่จะขมนะครับผมฉะนั้นเนี่ยบางทีการแต่งรสให้ดื่มง่ายเนี่ย ก็เป็นส่วนช่วยให้ผ่อนคลายได้เหมือนกันนะครับผมอาจจะใส่เป็นชาเอมอาจจะใส่เป็นมะตูมให้มันพอมีรสอะไรเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างต่อมานะครับผมบัวบกครับผมบัวบกนี่พูดแทบจะพูดทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับบัวบกนี่เป็นพระเอกที่ดีมากนะครับผมบัวบกเนี่ยเหมือนเดิมเลยเวลาพูดแก้ฟกช้ำแก้ช้ำในนะครับผมอกหักกินน้ำบัวบกใช่นะครับผมจริงๆต้องบอกว่าบัวบกเนี่ยถูกใช้เป็นยาเย็นมาตั้งนานแล้วนะครับผมตัวเขาเนี่ยถ้าเอาแบบจับต้องได้เลยเขาเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงหลอดเลือดฝอยนะครับทำให้หลอดเลือดแข็งแรงนะครับ เลือดพอไปเลี้ยงส่วนต่างๆอ่ะไปเลี้ยงสมองทำให้สมองทำงานได้ดีนะครับให้เกิดความผ่อนคลายไปเลี้ยงดวงตานะครับทำให้ดวงตาแข็งแรงไปเลี้ยงส่วนปลายบรรเทาอาการชาบำรุงระบบประสาทนะครับผมฟกช้ำกระทบกระแทกอะไรมาเขาก็ไปเลี้ยงหลอดเลือดฝอยลดอาการฟกช้ำนะครับผมบัวบกเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นยาเย็นด้วยนะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรที่เข้าถึงได้ง่ายมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ำบัวบกยำบัวบกนะครับผมหรือในรูปแบบยาใช้ภายนอกครีมบัวบกก็ช่วยลดรอยแผลเป็นลดการอักเสบหลังผ่าตัดนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่แนะนำในเรื่องของการใช้ผ่อนคลายนะครับผมสมมติว่าถ้าคุณมีใบบัวบกนะครับผมคุณก็สามารถเอาใบบัวบกเนี่ยสักประมาณ 1-2 ช้อนชานะครับมาชงดื่มก็ได้เหมือนกันนะฮะหรือถ้าอย่างของเจ้าพญาเนี่ยเราก็จะมีเป็นในรูปแบบของตัวแคปซูลบัวบกนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ทานก่อนนอนก่อนอาหารเช้าครับผมช่วยบำรุงสมองแล้วก็ช่วยให้ผ่อนคลายนะครับลดความร้อนในร่างกายนะครับผมหรือหาเป็นเครื่องดื่มได้เนี่ยก็บำรุงร่างกายแล้วก็ลดความร้อนในร่างกายด้วยนะฮะแต่อย่างที่บอกนะบัวบกเป็นยาเย็นนะครับผมถ้าทานเนี่ยก็ไม่ควรทานติดต่อกันทีละเยอะๆนะครับผมอย่าง บางคนบอกโอ้กินเป็นยำได้เอามากินเป็นกำๆเนี่ยบางทีก็ต้องทานบ้างหยุดบ้างนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นความเย็นเนาะร่างกายเราเป็นระบบอุ่นการใช้ใบบัวบกเนี่ยก็ควรใช้แต่พอดีนะครับผมมีมียาหอมมีชาเกสรมีแคปซูลบัวบกนะครับผมอ
1: ี
0: กอย่างหนึ่งที่จะพูดถึงไม่ได้เลยต้องบอกว่านอกจากรูปแบบของยารับประทานที่ทานเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยการนวดก็มีส่วนช่วยคลายกังวลได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมการนวดไทยการนวดน้ำมันนะครับผมหรือการนวดน้ำมันหอมระเหยนะครับผมซึ่งการนวดเนี่ยเวลามีการใช้น้ำมันหอมระเหยร่วมเนี่ยการนวดจะเป็นในลักษณะของการรีเซ็ตครับทำให้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อน้ำมันเนี่ยช่วยให้กล้ามเนื้อหรือดินเนี่ยมันชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับผมรวมถึงสัมผัสที่มันมีความอ่อนโยนเนี่ยมันก็จะเกิดความผ่อนคลายนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นพวกน้ำมันอโรมาน้ำมันหอมระเหยเนี่ยกลิ่นเนี่ยเขาก็จะช่วยให้เกิดความผ่อนคลายมากขึ้นนะครับลดความกังวลนะฮะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของทั้งการกินยาสมุนไพรหรือว่าการใช้หัตถการอย่างเช่นการนวดการอบสมุนไพรการนวดน้ำมันอะไรเงี้ยก็มีส่วนช่วยให้เรามีความผ่อนคลายมากขึ้นได้ด้วยเหมือนกันผมต้องบอกงี้ทำงานเยอะปวดเนื้อปวดตัวก็เกิดความกังวลต่อสุขภาพได้นะครับผมแต่เนี่ยการเข้าถึงการทำหัตถการแผนไทยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแผนไทยกายภาพฝังเข็มเนี่ยผมเชียร์หมดเลยนะขอแค่มันอยู่ในรูปแบบที่ปลอดภัยนะครับผมไม่ใช่บอกเอ้ยเดี๋ยวฉันฝังเข็มให้ลดปวดอะไรเยอะแต่แบบไม่น่าไว้ใจอะไรเงี้ยก็ต้องดูให้ดีนะครับผมต้องบอกว่าทุกวันนี้พอมันมีอะไรที่มันเป็นรายได้หมดคนเขาก็สู้เนาะไม่ว่าจะในที่ถูกหรือในทางที่ไม่ถูกก็ตาม
1: ใช่ใช่ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเข้าถึงบริการหรือว่ารูปแบบการรักษาอะไรเนี่ยก็ต้องดูให้ปลอดภัยด้วยนะครับผมสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือทั้งหมดเนี้ยเราจะรู้ได้ว่าเราเป็นหรือไม่เป็นเราเข้าไปสู่การรักษาที่ถูกต้องก่อนถ้าเรารู้สึกว่าตัวเราไม่มีความสบายใจอะไรจริงๆเนี่ยเรามากจริงๆเราอย่าปล่อยไว้นานนะครับผมเขาบอกเลยว่าการเดินไปพบจิตแพทย์หรือการโทรหา1323ในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายต่อไปนะครับแต่มันคือความกล้าในการดูแลตัวเองนะครับเหมือนเราเจ็บป่วยไม่สบายแล้วก็ไปพบหมอนั่นแหละนะครับผมฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเรามีปัญหาเนี่ยก็ต้องรีบหาทางแก้นะครับบางเดี๋ยวมันจะบานปลายแล้วมันจะยุ่งไปใหญ่นะฮะอย่างการปฏิบัติตนเนี่ยที่แนะนำเลยก็คือเอาใกล้ตัวก่อนนะครับผมการฝึกสมาธิครับคุณบรรลง
1: โอ้ดีครับ
0: ฝึกควบคุมลมหายใจนะครับผมสมมติว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันอาจจะมีแบบตึงเครียดอะไรนิดนึงเราลองหลับตาหายใจเข้าออกช้าๆนะครับผมมันจะมีส่วนช่วยทำให้หัวใจเราเต้นช้าลงร่างกายมันจะลวนน้อยลงนะครับผมหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเล่นโยคะไฮเก๊กหรือทำเดินสีดัดตนเนี่ยพวกนี้มันจะมีการใช้สมาธิขึ้นมาเมื่อร่างกายเกิดสมาธิเนี่ยมันก็จะทำให้มันมีความสงบนะครับผมนอกจากจะได้สมาธิแล้วได้ความแข็งแรงของร่างกายด้วยนะครับผมการออกกำลังกายลักษณะของโยคะไฮเก๊กหรือสีดัดตนเนี่ยช่วยกำหนดลมหายใจทำให้การหายใจของเราเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นด้วยนะครับออกซิเจนเข้าดีสมองก็ใช้ออกซิเจนได้เต็มที่เกิดสมาธิขึ้นมานะครับผมหรือบางอย่างมันเป็นปัจจัยรบกวนเนาะอาหารอากาศอะไรเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าอะไรที่มันทำให้เราเกิดความเครียดความวิตกกังวลง่ายเนี่ยเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับผม
1: ครับ
0: หรือในกรณีนี้มันอาจจะยากหน่อยนะครับผมคิดบวกมองในแง่ดีนะครับผมคิดหาทางแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หรือการช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนเนี่ยก็มีส่วนช่วยทำให้เกิดความสบายใจได้แต่ผมต้องบอกว่าแต่ละคนเจออะไรมาไม่เหมือนกันเนาะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ทำเท่าที่ทำได้สบายๆนะครับสิ่งสุดท้ายที่ผมจะพูดก็คือการบำบัดนะครับผมการหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นหรือสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สุขสบายใจเช่นทำโซเชียลดีท็อกซ์นะครับผมโซเชียลดีท็อกซ์คือการบำบัดความจำเจและลดความเครียดจากการเสพสื่อต่างๆนะครับผมสื่อออนไลน์ถ้าโซเชียลก็คือมาจากโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์เนาะอย่างบางคนเนี่ยดูข่าว Facebook เยอะมันเครียดมันหดหู่นะครับผมอย่างของเคสเจอโดยตรงคุณป้าท่านหนึ่งเนี่ยพอเขาเห็นข่าวองค์พระสวรรคตเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันใจมันวิวนะครับผมอันนี้ผมค่อนข้างเข้าใจนะเพราะองค์พระเนี่ยท่านใจดีมากท่านน่ารักมากนะครับผมพอมีข่าวแบบนี้มันก็ทำให้รู้สึกแบบเหมือนเราแบบ จไม่สงบเนาะคุณบรรลมก็ต้องบอกกันว่าเราก็ต้องแบบปรับตัวนะเราเสียใจได้เราแสดงความเสียใจได้แต่เราก็ต้องรักษาใจตัวเองด้วยนะครับผมซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะพักในเรื่องของการดูข่าวไปสักระยะหนึ่งก่อนก็ได้นะ
2: ครับครับ
0: การงดหรือการลดการเข้าแพลตฟอร์มต่างๆเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยก็อาจจะช่วยให้เกิดความผ่อนคลายได้เหมือนกันนะครับผมก็ทิ้งท้ายนิดนึงนะครับผมก็สำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาในเรื่องของการใช้ยาสมุนไพรนะครับเราก็ยังเป็นช่องทางเดิมอยู่นะของที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไปประเบศนะครับก็มี OPD แผนไทยนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับผมนวดปรึกษายานะครับผมต้องการปรึกษาอะไรเบื้องต้นโทรมาก่อนได้นะครับผม0853912255นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของคลินิกออนไลน์นะครับถ้าไม่สะดวกเดินทางมาหรือไม่โทรคุยยากไม่ค่อยติดอะไรอย่างนี้นะครับก็ทักมาทางคลินิกออนไลน์ได้เหมือนกันนะครับผมก็เป็นแอดไลน์นะครับผมตัว SIABSTSAI แล้วก็ MED นะครับผม
2: ครับ
0: ปรึกษาไม่เสียตังค์นะครับผมแต่ถ้ามีรับยาสมุนไพรก็มีค่ายาแล้วก็มีค่าส่งต่างหากนะครับผมโอเคครับคุณบรรลง
2: ประมาณนี้เน
0: า
2: ะ
0: อันนี้ครับ
2: โอเคครับให้อาจารย์แอ๊กให้อาจารย์ปอนพักเลยนะครับให้อาจารย์ปอนพักเลยเดี๋ยวหลังเบรกนะผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเดี๋ยวโทรมาแล้วกันเวลาเราก็เหลือน้อยลงแล้วฟังสปอร์ตเลยแล้วกันนะจบสปอร์ตนะโทรมานะครับ022900473ย้ำเบอร์นะครับ022900473ช่วงนี้พักฟังสปอร์ตครับ
3: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
4: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
3: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
3: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
3: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: ปวดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมาสคูลสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศร์

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 2:00 นที่ Impact เมืองทองธานีห่อ11-12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: ครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะฮะเจอกันนะครับสำหรับแฟนคลับของอภัยภูเบศนะแฟนคลับของคนรักสมุนไพรต้องงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้าที่ Impact เมืองทองธานีห.11และห.12ครับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยนะครับกับทางอาจารย์ปอนครับเชิญครับ02-290-0473ครับเปิดโอกาสให้ทีละท่านนะรีบด่วนเลยนะโทรก่อนคุยก่อนนะครับคุยทีหลังอาจจะจบรายการซะก่อนเวลาจะหมดซะก่อนนะครับท่านแรกโทรติดแล้วนะครับจากไหนครับ
2: จากเชียงรายค่ะ
1: เชิญถามจันปอได้เลยครับเชิญครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอยากจะถามว่าตอนนี้ยายอายุ83แล้วเนาะแล้วทีนี้ไปเช็คร่างกายหมอบอกว่าเป็นไตระยะแรกๆทีนี้แล้วก็หากเราเป็นมากไปเนี่ยเราไม่ฟอกไตได้ไหม
3: คือเขาบอกชัดกว่านี้ไหมคือคำว่าไตระยะแรกๆไม่อันตรายเลยนะแต่ถ้าต้องฟอกนี่คืออันตรายคือท้ายๆเลยนะ
2: ท้ายๆคือค่ะทราบค่ะ
3: หมอยังบอกไหมครับว่าหมอบอกไหมว่ายังกินน้ำได้ปกติไหมหรือว่าต้องลดการกินน้ำลงแล้วครับ
2: เรื่องน้ำนี่
1: ไม่ได้พูด
2: แต่เรื่องอาหาร
1: แล้วเรื่องฟอกเนี่ยหมอพูดหรือว่าคุณคิดเองหรือว่าได้ข้อมูลมาจากที่อื่น
2: ค
1: ิดเองได้ข้อมูลมาแล้วก็กลัววิตกเองว่างั้นเถอะ
2: วิตกว่
1: า
2: พอรู้วันนั้นว่าคุณป้าระยะที่3 B แล้ว
1: ตกลงระยะ3 B นะ
3: โอเคครับ
1: 3 B กับอายุ83นะ
2: ค่ะ
3: โอเคเดี๋ยวชมก่อนนะครับผมการที่เราอายุ83แล้วไตอยู่ประมาณนี้ไม่ได้แย่เลยนะครับดูแลตัวเองมาได้ดีมากนะขอชื่นชมก่อนเลยนะครับทีนี้คุณป้าเนาะตั้งใจว่าทำยังไงถึงไม่ต้องไปฟอกไตนะครับผมดีเลยอ่ะเดี๋ยวผมแนะนำแบบนี้ก่อนนะครับเบื้องต้นมันก็จะเป็นเรื่องอาหารการกินจริงๆนะครับผมแต่มันก็จะมีอย่างอื่นเข้ามาด้วยนะอย่างแรกคือน้ำดื่มนะครับผมพยายามทานเครื่องดื่มเป็นน้ำเปล่าให้มากที่สุดนะครับผมคือต้องพูดอย่างนี้ว่ากินน้ำประจำมาดีแต่ว่าถ้าเป็นน้ำอื่นๆอย่างเช่นน้ำชาน้ำโค้กอะไรพวกนี้ถ
2: ้
3: าลดได
2: ้ถ้าไม่มีกาแฟด้วย
1: เดี๋ยวคุณป้าฟังก่อนฟังให้เข้าใจก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่จบโอเค
3: ที่ไม่ใช่น้ำเปล่านะครับผมก็ค่อยๆลดลงไปนะครับบางอย่างมันถ้าเราจักรักษาตายไว้เนาะบางอย่างก็ค่อยๆลดลงไปนะครับเครื่องดื่มก่อนเนา
2: ะ
3: กาแฟถ้ามันเป็นกาแฟดำความดันมันสูงหลอดเลือดฝอยมันจะแตกไตมันจะเสื่อมได้ง่ายนะครับผมถ้าเป็นกาแฟใส่ครีมใส่น้ำตาลอ่ะก็เป็นผลกระไตอีกเหมือนกันถ้าเราไม่มีความจำเป็นต้องทานก็อาจจะลดความเข้มข้นลงก็หน่อยก็ได้นะครับไม่ต้องถึงกับเลิกกินก็ได้ค่อยๆลดลงไปนะครับอันนี้เครื่องดื่มนะถ้าเป็นอาหารนะครับผมต้องบอกแบบนี้อาหารเนี่ยมันคืออาหารแปรรูปทั้งหลายอาหารรสจัดต่างๆนะครับถ้าเราลดความรสจัดคือไม่ได้แปลความว่าแค่เค็มอย่างเดียวแล้วจบนะเปรี้ยวจัดหวานจัดเค็มจัดอะไรพวกนี้มีผลต่อไตหมดเลยนะครับแล้วก็พวกอาหารแปรรูปนะอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของหมักของดองอะไรพวกนี้มันไม่เค็มจัดก็หวานจัดนะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆลดนะอาหารอื่นๆก็จะเป็นผลไม้กับขนมไทยครับผมผลไม้กับขนมไทยหวานมากไปไตก็แย่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นคนชอบกินผลไม้ไทยก็กินแต่น้อยค่อยๆลดปริมาณเอานะครับผมพวกนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออย่าไปทำอะไรหนักๆนะครับไปยกไปแบกไปหามอะไรเยอะๆไตมันเหนื่อยนะครับผม
2: ค่ะ
3: ถ้าประมาณเนี้ยพอค่อยๆปรับได้ก็เขาก็จะชะลอความเสื่อมของไตไปได้ดีแหละครับผม
2: ค่ะทีนี้ก็อยากจะทราบอีกว่าถ้าหากว่าเราทำมันเกิดเป็นขึ้นมาคิดเอานะนี่คิดเอานะว่าถ้าหากว่ามันเป็นขึ้นมาเห็นเขาเห็นเพื่อนๆเขาบางคนเป็นเขานอนฟอกไตเราเห็นเราก
3: ็ไม่สบายใจ
2: เสียเลยอ่ะใจเสียเลยบอกว่าเอ๊ะถ้าฉันเป็นฉันจะไม่ฟอกฉันจะปล่อยอยู่อย่างเงี้ยทนเอาทรมานเอาจนกว่าไหนฟอกก็จะตายอยู่แล้วทนเอาดีกว่าคิดว่าอย่างเงี้ย
3: ผม
2: ก็อยากจะถามหมอค่ะอยากถามหมอว่า
1: เขาฟอกไตเนี่ยอยู่ได้เป็น10ปี20ปีเลยครับ
2: ก็ไม่เห็นก็อดสงสารเขาไม่ได้แล้วมานึกว่าจะมานอนอย่างนี้
3: ไม่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยอย่างน้อยตอนนี้มันยัง 3B อยู่มันยังไม่มาถึงเนี่ยเราก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินการดื่มน้ำให้ดี
2: เข้าใจค
1: ่
2: ะ
1: ก็
2: ใจเรื่องอาหาร
1: สรุปว่ายังไม่ต้องคิดมากแล้วกันคุณยายนะยังไม่ถึง
2: ไปข้อนึงไม่มียาเหรอคะยารักษาว่าเวลาเราเป็นแล้วมียามาช่วยบรรเทาอะไรพวกเนี้ย
3: จะถ้าพูดกันเองเนาะไตระยะพอมันคือมันไม่มีอะไรบำรุงไตโดยตรงนะครับผมถ้าอย่างของแท้ปกติมันก็จะมีกล้วยป่าเถาวัลย์เหล็กแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ากินในระยะเนี้ยมันไม่ค่อยแนะนำแล้วครับมันจะเป็นภาระไตมากกว่านะฮะไม่มีอะไรที่ดึงไตกลับมาได้นะมีแต่เราเนี่ยจะชะลอเขาไว้ไม่ให้เขาเสื่อมไปรุนแรงนะครับผมเขาบอกว่าเพื่อนเป็นโรคไตต้องฟอกไตเนี่ยแสดงว่าเขาอาจจะมีบางอย่างที่ทำให้ไตเขาเนี่ยไม่แข็งแรงและถ้าเราอยากรู้รักษาตัวยอดตัวรอดหน่อยเราถามเพื่อนเลยว่าเคยกินอะไรฉันจะได้ไประวังบ้าง
2: เขาบอกให้ว่าบาทุกวันนี้เธอฉี่เป็นฟองไหมเขาก็แนะนำอย่างนี้นะบอกว่าโอไม่เป็นเนาะไม่เป็นแล้วก็กินพวกผักสีขาวผลไม้ตามที่เขาแนะนำน่ะก็ใช้ได้อยู่ก็ทีนี้กลัวว่ามันเราอยู่อีกหลายปีเนาะกลัวมันจะเผลอเลยหรือยังไงเนี่ย
1: เผลอได้ไม่เป็นไรนิดหน่อยไม่เป็นไรครับไม่ต้องเป๊ะครับมันไม่มีอะไร 100% หรอกคุณนะเราอาจจะเผลอกินบ้างแต่เราไม่ได้กินประจำกินไม่ได้กินเยอะมันก็เป็นเรื่องปกติครับแล้วก็อายุเรา83กับค่าไตระยะ 3B เนี่ยระยะ 3B เนี่ยถ้าหากว่าเราดูแลดีๆเนี่ยมันก็ 3B ยาวไปจนอีก20ปีได้เลยใช่ไหมอาจารย
3: ์
1: ถึง100ปีเลยครับ
3: โอ้ย
1: อย่าไปวิตกเลยครับดูแล้วคุณน้าจะวิตกมากไปนิดนึงนั่นแหละวิตกเนี่ยจะทำให้เราเครียด
3: คือเราเห็น
1: ใช่ดูแล้วเนี่ยเราวิตกเกินเหตุวิตกแล้วทำให้เราเครียดแล้วเราก็จิตใจไม่ดีร่างกายก็ไม่ดีสุขภาพก็จะเสียตามไปด้วยเพราะนั้นก็ปรับเรื่องความคิดใหม่นะว่า 3B กับอายุ83เนี่ยไม่ได้ผิดอะไรผิดปกติเลยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้น่ากลัวด้วยนะครับแต่ว่าก็ให้คุมอาหารให้มากขึ้นกินน้ำมากขึ้น
3: ให้เอาไว้เป็นข้อระวัง
1: แค่นั้นเอง
3: จะได
1: ้
3: ไม่เป็นแบบเขา
1: แค่ระวังไว้เราก็จะระวังก็ดูแล้วเนี่ยคงระวังมากขึ้นแน่เพราะว่าถ้าทางจะกลัวจริงๆแล้วเนี่ยระยะของคุณน้าเนี่ยเท่าผมเลยผมก็ 3B ครับผมแค่60เองเนี่ยแค่ 3B
2: ก็มีเพื่อน
1: โอ้ยผมแค่60 3B คุณน้า80
2: 3B เนี่ย60เนี่ย
1: ก็มันอยู่ที่คนไงจุดอ่อนแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็บางทีเราเหตุปัจจัยแตกต่างกันไปครับก็ต้องควบคุมผมก็ต้องคุมอาหารก็ต้องพยายามดื่มน้ำมากขึ้นแล้วก็ไม่เครียดกับมันครับก็ดูแลให้เต็มที่เนาะไม่เครียดนะ
2: ทุกวันนี้ก็ศึกษาอยู่ศึกษาน
1: ั่นแหละนั่นแหละถูกต้อง
2: ฟังรายการเนี้ยถ้าพูดไตหูผึ่ง
1: โอเคครับดีแล้วครับแต่ว่าอย่าไปเครียดกับมันแล้วก็ยารักษาโดยตรงเนี่ยไม่มีนะครับโอเคนะ
2: ค่ะ
1: หมดเวลาพอดีเลยโอเคครับหมดเวลาพอดีเลยครับจัดปอนครับ
3: ครับผม
1: ครับโชคดีครับอาจารย์ครับอ่ะข่าวมาเลยครับไปฟังข่าวครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมประมงเตรียมจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงจิตตาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมประมงเตรียมจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยเพื่อผลักดันปลาสวยงามของประเทศไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลก
8: นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่ากรมประมงร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลเตรียมจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยระหว่างวันที่3ถึง12กรกฎาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 20:00 นณบริเวณชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำปลาสวยงามพันธุ์ไม้น้ำชนิดต่างๆให้กับประชาชนเกษตรกรรวมทั้งยกระดับการจัดงานก้าวสู่สากลโดยเฉพาะการผลักดันปลาสวยงามของประเทศไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลกและยังเป็นเวทีสำคัญสะท้อนศักยภาพด้านการประมงและความหลากหลายทางชีวภาพของไทยโดยนักเรียนเข้าชมฟรีสำหรับบุคคลทั่วไปมีค่าเข้าชม20บาทซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ชวนันท์มาลีรายงาน
1: หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยขวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีนขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับภาคการเกษตรและแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
9: นายอโศกพลบำรุงผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบพท.กล่าวว่าบพท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยกวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีนและเครือข่ายนักวิจัยจาก4มหาวิทยาลัยของประเทศไทยเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับภาคการเกษตรและแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนช่วยพัฒนางานวิจัยให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่มุ่งพัฒนาห่วงโซ่การผลิตกุ้งกล้ามกรามข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้แพะและควายน้ำให้มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้นขณะที่นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยกวางสีหลังศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี พร้อมสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์กุ้งกล้ามกรามให้โตเร็วขึ้นต้านทานโรคและได้มาตรฐานสากลรวมถึงพัฒนาข้าวหอมมะลิให้ทนแล้งทนน้ำท่วมและทนดินเค็มควบคู่กับการยกระดับห่วงโซ่การผลิตแพะและควายน้ำให้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ทีมชาติสเปนพบทีมชาติอุรุกวัยนัดสุดท้ายเพื่อลุ้นเข้ารอบการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี
10: ้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้จนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้มีลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม G, H และ I โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม H ระหว่างสเปนพบอุรุกวัยแข่งขันเวลา 7:00 นผลงานของทัพกระทิงดุ2เกมแรกเสมอเคปเวิร์ด0ประตูต่อ0และถล่มซาอุดิอาระเบีย4ประตูต่อ0ส่วนทีมจอมโหดเสมอซาอุดิอาระเบีย1ประตูต่อ1และเสมอเคปเวิร์ดมา2ประตูต่อ2เกมนี้ตัวหลักของสเปนทั้งลามินยามาลมิเกลโอยาซาบาลเปดรีพร้อมลงสนามแต่แนวรุกอาจมีการปรับอัลเฟรันตอเรสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเกมแรกในทัวร์นาเมนต์นี้โดยให้ดานี่โอโมและเยเรมี่ปีโนเป็นตัวสำรองไปก่อนส่วนอุรุกวัยตัวหลักยังพร้อมหน้าเช่นเดียวกันทั้งโรดริโกเบนตันกูมาเรเอลอูกาเต้เฟเดริโกบาเบเดโดยมีดาวิดนูนเยสเป็นตัวที่เด็ดจากมานั่งสำรองทั้งนี้ทีมที่ชนะจะได้ผ่านเข้ารอบแน่นอนแต่ทีมที่แพ้ยังต้องลุ้นผลคู่ระหว่างเคปเวิร์ดกับซาอุดิอาระเบียซึ่งแข่งขันเวลาเดียวกันส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆนอร์เวย์พบฝรั่งเศสเซเนกัลพบอิรักเวลา 2:00 น.นิวซีแลนด์พบเบลเยียมและอียิปต์พบอิหร่านเวลา 10:00 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

างสาวอรสมสุทธิสาครนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสาม

เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้นคือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์จะมีมือของใครกันที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาชุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์มิรู้เลือน

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทางด้านการป้องกัน
เพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

าการสื่อสารภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: ทุกเช้าตั้งแต่เปิดสถานีในเวลา5:00ก็จะพบกับรายการธรรมรัปรุณเป็นรายการแรกซึ่งก็จะเป็นรายการที่จะให้ความรู้ให้ความกระจ่างแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะและถ้าหากเราพบกันในวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่27มิถุนายนปี2569เป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน8แล้วก็จะมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรัปรุณโดยมีดิฉันเตือนใจสินทวนิชมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะมาร่วมจัดรายการในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์เช่นนี้นะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันค่ะเราไปกราบพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
1: เจริญพานเจริญพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เรามีนัดกันที่จะมาสุมหัวรวมตัวใส่ใจหมกมุ่นจดจ่อเพ่งพิสูจน์อ่านวิเคราะห์ในเรื่องพระไตรปิฎกนี่อันนี้สำคัญเลยเพราะว่าเป็นมรดกคำสอนจากพระพุทธเจ้ามีหลักฐานสืบทอดส่งต่อกันมาส่งต่อมาแล้วแหมถ้าบอกว่าไม่ได้ศึกษาอ่านทำความเข้าใจมันน่าเสียดายเสียดายความพยายามของครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆที่ท่านได้ทรงจำจดบันทึกแลขนเดินทางพาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปแม่เสียดายพระพุทธเจ้าที่ท่านอุตส่าห์อุบัติขึ้นมาบรรลุธรรมรู้สิ่งต่างๆนั่นนี่มาบอกสอนเราเพื่อที่จะให้สิ่งเหล่านี้เกิดประโยชน์เราก็มาศึกษากันสัปดาห์ละครั้งโดยพระอาจารย์ก็จะไปอ่านในพระไตรปิฎกจุดนั้นข้อนี้เห็นแพทเทิร์นใดๆรายละเอียดว่าไงก็จะมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังฟังในทุกวันเสาร์อย่างนี้โดยก็จะมีคุณเตือนใจมาร่วมพูดคุยด้วยแล้วถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามจุดไหนฟังเข้าใจหรือไม่เข้าใจยังไงหรือมีไอเดียความเห็นเป็นอย่างไรในข้อนี้ข้อนี้เราสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะส่งไปที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage YouTube Channel ใน Inbox Direct Message ส่งมาได้ทั้งนั้นเมื่อเราได้รับข้อความต่างๆเหล่านั้นแล้วก็จะมาพูดคุยแต่เรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกนะก็จะมีคุณตาใจมาพูดคุยในทุกวันเสาร์หรือถ้าเป็นคำถามอื่นๆก็จะนำไปคุยในช่วงอื่นๆของรายการต่อไปเชิญฟัง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้เราก็จะมาฟังพระอาจารย์กันนะเจ้าค่ะได้สักการะกันต่อขุดเพชรในพระไตรปิฎกจะมาถึงข้อที่83ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นเรื่องของเหตุแห่งการท้อแท้ในการสิกขาเจ้าค่ะน
1: ิ
0: มน
1: ต์
0: เจ้าค่ะ
1: สัปดาห์นี้เราก็อยู่ในข้อที่83เสืบเนื่องคือพอท้ายๆของวรรคเนี่ยนะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้คุณใจพระอาจารย์เห็นมาในหลายๆคือนี่เราอยู่หมวด9เนาะเขาเรียกว่านวกะนิบาตนวนิบาตวาการนวนิบาต
0: เจ้าค่ะ
1: หมวดที่มีธรรมะ9ประการตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8เห็นแพทเทิร์นนี้มาตลอดว่าตอนท้ายๆเนี่ยมักจะแบบเนี้ยจัดเป็นเซตอะไรที่มันลูดๆเหมือนกันจะมารวมๆกันอย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นแบบว่าแค่ copy paste copy paste แล้วก็ หมือนกับว่าเปลี่ยนตัวแปรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: อืมเจ้าค่ะแต่มีความแตกต่างกันอยู่
1: นิดหน่อย
0: ในแต่ละ
1: ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: จากสัปดาห์ก่อนที่ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าเซตเกี่ยวกับเรื่องสติปัฏฐาน4ใช่ไหมสูตรที่พระอาจารย์ให้ไว้ก็คือ5บวก4เป็น9
0: เจ้าค่ะ
1: เออ5อย่างปัญหา5อย่างจะแก้ได้ด้วยธรรมะ4อย่างนี
0: ้
1: โดยปัญหา5อย่างนั้นก็หลายแปลงแต่นิวรณ์กามคุณอุปาทานสังโยชน์อะไรต่างๆแล้วก็ที่ผ่านมาในข้อ64ถึง72แก้ได้ด้วยสติปัฏฐาน4นะในข้อ73ถึง82แก้ด้วยสัมมาปัฏฐาน4วันนี้ตอนนี้ข้อที่83เดาไปได้เลยอีก10ข้อนะไปถึง92 83ถึง92สิ่งที่จะแก้ปัญหา10อย่าง5อย่างนั้น5อย่างนั้น10นัยยะเนี่ยนะจะแก้ได้ด้วยอิทธิบาท4ในที่นี
0: ้อ
1: ิทธิบาท4วรรคนี้จึงเรียกว่าอิทธิปาทวรรคหมวดว่าด้วยอิทธิบาทใช้อิทธิบาทในการแก้ก็ปัญหาเดียวกัน10นัยยะแบบที่เราคุยกันในสัปดาห์ก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะ10นัยยะแต่ละนัยยะมี5ประการเพราะนั้นจึงมีปัญหา50ข้อนะแต่ว่าแยกเป็น10เขาเรียกว่าเป็น10ข้อแต่ละข้อมี5ประการใช้คำนี้ในข้อแรกปัญหาข้อแรกคือเรื่องนิวรณ์นิวรณ์อันนี้เราคุยกันไปคุยกี่ครั้งก็ได้นิวรณ์นิวรณ์5เราคุยสั้นๆก็คือเรื่องกลางกั้นให้เราฟุ้งซ่านให้เราง่วงซึมให้เราลังเลสงสัยมีความคิดทางกามนี่คือ5ประการในปัญหาข้อแรกเรื่องนิวรณ์แก้ได้ด้วย
0: สติปัฏฐาน4เจ้าค่ะ
1: สติปัฏฐาน4นี่คือข่าวก่อนเนาะแก้ได้ด้วยนอกจากสติปัฏฐาน4แล้วมีอะไรอีกที่เราพูดมาสัปดาห์ที่แล้ว
0: สัมมาปัฏฐาน4
1: สัมมาปัฏฐาน4นะแล้วในสัปดาห์นี้นอกจากสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4แล้วเราแก้ได้ด้วย
0: อิทธิบาท4เจ้าค่ะ
1: อิทธิบาท4โอเคทีนี้ต่อมาอีกอย่างที่สองที่มี5ประการเหมือนกันคือกามคุณ5ถ้าเรามีความคิดไปในทางกามความคิดเกี่ยวกับเสียงนั้นอาหารนี้กลิ่นโน้นสัมผัสแบบนี้อันนี้คือเรื่องกามคุณ5อันนี้คือข้อที่2มี5ประการเหมือนกันต่างหูจมูกลิ้นกาย5อย่างก็สามารถแก้ได้ด้วย
0: อิทธิบาท4
1: อิทธิบาท4นะถูกต้องแล้วต่อมาอีกประการที่3ประการที่3นี่คือเราไล่ไปเลยนะข้อที่83นะ84ไปแล้วนะนี่มาถึง85นะ85ไล่ไปเรื่อยๆปัญหาประการที่3ที่ท่านยกขึ้นในข้อที่86นี้ก็คือเรื่องของขันธ์5แต่ขันธ์5ที่ว่าเป็นทุกข์นี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือ5ประการในปัญหาที่3เรื่องขันธ์5อ้าวมันเป็นทุกข์ยังไงอ่ะโอ้ยก็มันไม่ได้จะอยู่ในสภาพเดิมได้มันมีความเปลี่ยนแปลงไปเวทนาสุขก็ไม่ได้สุขอยู่ตลอดทุกข์มันก็มีมาสุขก็หายไปหรือรูปเนื้อรูปก็ไม่ได้คงที่ตลอดเราจะเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เจ็บไม่ปวดมันก็ไม่ใช่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจากที่สบายดีก็เปลี่ยนแปลงไปจากที่ไม่สบายมันดีก็หายลักษณะที่มันเป็นทุกข์เนี้ยเขาเรียกว่าอุปทานขันห้าอุปทานขันห้าเป็นปัญหาเพราะมันเป็นทุกข์เราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
0: ด้วยอิทธิบาท4เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ก็ด้วยอิทธิบาท4อิทธิบาท4เป็นทางแก้ปัญหาทีนี้รูปแบบของการแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้านะเดี๋ยวพระอาจารย์จะมาพูดนะว่าที่มันไปแก้ปัญหายังไงบอกว่าคือไม่ใช่ว่าสุขมันก็จะไปสุขไปตลอดหรือเราก็จะไม่แก่ไม่ตายในเรื่องของรูปไม่ใช่งั้นนะแต่มุมมองในการแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือการที่เราไม่ยึดถือในขันธ์ห้าแล้วพอเราไม่ยึดถือว่าเอาทุกข์มาเป็นของเราเราก็จะไม่ทุกข์ไงเราไม่ยึดว่าเอาของหนักมาถือไว้เราก็ไม่หนักไง
0: จะ
1: ปล่อยวางได้สัปดาห์ก่อนนู้นเราพูดถึงเรื่องสติปัฏฐาน4 จะปล่อยวางได้สัปดาห์ก่อนนู้นเราพูดถึงเรื่องสัมมาประธาน4จะปล่อยวางได้ในสัปดาห์นี้เราพูดถึงเรื่อง
0: อิทธิบาท4
1: อิทธิบาท4ใช่อิทธิบาท4ทําให้ปล่อยวางได้เพราะเป็นส่วนของมรรคเหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาประการเรียกว่าปัญหาประการข้อที่4ข้อที่4จะมี5ประการเหมือนกันแล้วข้อที่4คือโอรัมภาคิยะคือโอรัมภาคิยะสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างมีอะไรบ้างนะที่มันจะร้อยรัดแค่เราอยู่ในภพแล้วก็จะมีความเห็นผิดสักกายทิฏฐิมีความลังเลเคลือบแคลงสงสัยเห็นแย้ไม่ลงใจหนึ่งวิจิกิจฉามีความยึดมั่นในศีลและพรตใช่ว่าทำศีลอย่างนี้จะต้องไปที่นั่นที่นี่ไม่ได้ไปนิพพานหรอกคิดอย่างนี้ไม่ถูกเป็นศีลปัตตปรมาสย
0: ัง
1: พอใจในกามเรื่องกามฉันทะยังมีความคิดปองร้ายคือพยาบาทอันนี้ก็คือจะทำให้ไม่ไปยังทุกข์ไปเรื่อยๆยังไม่ไปนิพพานนะยังติดอยู่แต่ถ้าละ3อย่างแรกได้อันนี้ไปโสดาบันจะไม่มีชาติที่8ถ้าละ5อย่างได้หมดเลยโอ้นี้อนาคามีเลยจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกมีการเกิดอีกครั้งเดียวเป็นครั้งสุดท้าย5อย่างนี้เครื่องร้ายรัดไม่ดีเราจะกำจัด5อย่างนี้นี่คือปัญหาประการที่4ปัญหาข้อที่4เนาะมี5ประการเนี้ยเราจะกำจัดได้ด้วยข้อใดข้อหนึ่งก็ตามใน5ประการนี้ในสัปดาห์นี้เราก็พูดถึง
0: อิทธิบาท4
1: ใช่สัปดาห์ก่อนนั้นเรามีสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4มาแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาปัญหาประการที่5คือเรื่องของคติ5ประการคติ5ประการที่ไม่ดีนะปัญหาสิ่งที่ไม่ดี5อย่างก็คือนรกกําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์แล้วก็เทวดาเอา5อย่างนี้มันที่เราจะต้องไปเกิดแล้วบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเกิดเป็นเทวดาก็น่าจะดีนะเกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยไม่ดีนะใช่เกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยไม่ดีหรอกเพราะว่าทุกข์มันมากกว่าสุขใช่มั้ยล่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เกิดเป็นเทวดาก็ใช่ว่าจะดีเพราะว่ามันก็มีทุกข์สุขก็มีมากกว่าทุกข์อยู่แต่ทุกข์ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีก็ยังมีทุกข์อยู่มุมมองตรงนี้
0: มีน้อยใช่ไหมจ๊ะคะมีน้อย
1: มีน้อยกว่าทุกข์มีน้อยกว่าสุขสุขมีมากกว่าทุกข์แต่สุขเนี่ยมันเป็นทุกข์ตรงไหนตรงที่มันหายไปได้ตรงที่มันไม่ได้อยู่ตลอดนี่คือปัญหาของความสุขถ้าเรามีความสุขมันมีทุกข์ตามมาแน่นอนเพราะมันไม่ได้อยู่ตลอด
0: เจ้าค่ะ
1: มันจะทุกข์ตอนที่มันหายไปเนี่ยสุขเนี่ยนะและที่เราว่าเราอยู่ในความเป็นสัตว์นรกเนี่ยนะอยู่ในภพนรกหรืออยู่ในเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีสุขเขามีทุกข์อยู่ก็จริงแต่เขาก็มีสุขสุขน้อยหน่อยแต่ก็มีและสุขของเขาเนี่ยจะมากเลยตรงจังหวะที่ทุกข์เขาหายไปความทุกข์ก็มีสุขอยู่ในนั้นด้วยสุขของความทุกข์คือตรงที่มันหายไปเพราะนั้นถ้าเขาออกจากภพเหล่านี้ได้โอ้ก็จึงเรียกว่าจะเป็นสุขอันเกษมสุขอันเกษมเอาเราจะเข้าถึงสุขอันเกษมละคติ5อย่างนี้ทำยังไงอะในสัปดาห์นี
0: ้ก็ต้องเจริญอิทธิบาท4
1: อิทธิบาท4ถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: ถูกต้องอิทธิบาท4จะละคติ5ประการเหล่านี้ได้เป็นบาง
0: เจ้าค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้โยมคิดว่าคงมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านอยากจะให้โยมถามพระอาจารย์ว่าช่วยแจงหน่อยได้ไหมเจ้าคะว่าอิทธิบาท4นี้มีอะไรบ้างเจ้าค่ะ
1: ได้ๆอิทธิบาท4มีอะไรบ้างแหมมันให้มันจบ10ข้อก่อนนะเพราะปัญหามันมี10ข้อใช่ๆๆ
0: ได้เจ้าค่ะ
1: มันจะมีปัญหาอยู่10ข้อที่เรายกมาตอนนี้5ข้อแล้วใช่มั้ย1 คือนิวรณ์2 คือกามกามคุณทั้งหลาย3 คือขันธ์5 4 คือสังโยชน์5นะแต่5ในที่นี้คือคติ5แล้วก็จะมี6 7 8 9 10ใช่ไหมแล้วก็จึงจะค่อยมาสรุปว่าแล้วอิทธิบาท4เนี่ยมันคืออะไร
0: ได้จ้ะค่ะ
1: โอเคถัดมาปัญหาในข้อที่6ที่มีอยู่5ประการก็คือความตระหนี่หรือมัจฉริยะคือความตระหนี่5อย่างตระหนี่ที่อยู่ตระหนี่ตระกูลตระหนี่ลาภ ตรณีวันนะตรณีธรรมะความตรณีแบบนี้คือเรื่องนี้เราพูดละเอียดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะอันนี้คือแบบว่ามาแต่นิดนึง
0: ทบทวน
1: นิดนึงให้ได้ผู้ฟังได้เข้าใจว่าโอเคมันมีความตรณี9อย่างก็มี5อย่างก็มีนะ7อย่างก็มีนะในที่นี้ท่านยกมา5เพื่อให้มันเข้าสู่5บวก4เนาะความตรณีไม่ดีแน่ละถ้ามีอยู่ในจิตใจเราโอ้จิตใจเราไปไม่สูงอาจจะทำไงละได้ในสัปดาห์นี้เราพูดถึง
0: อิทธิบาท4
1: อิทธิบาท4นอกจากความตรณีนี่เป็นปัญหาข้อที่6เนาะก็ยังมีท่านใช้คำว่าสังโยชน์เบื้องสูงหรือสังโยชน์เบื้องสูงเขาเรียกว่าอุทพัทธาคิยะคิยะสังโยชน์อุทธัมภาคิยะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูงคือสังโยชน์จริงๆมันมี10อย่างไง
0: เจ้าค่ะ
1: แบ่งเป็นเบื้องต่ำกับเบื้องสูงเบื้องต่ำนี่ก็คือรัดรัดแรกรัดไม่ลึกเท่าไหร่เบื้องสูงนี่คือรัดสูงสูงรัดลึกๆรัดแน่นๆเบื้องต่ำ3อย่างแรกที่พูดไปเมื่อกี้สำหรับโสดาบันต้องรัดได้ถ้ารัดได้5อย่างเลยก็คือจะเป็นอนาคามีทีนี้เบื้องสูงตรงนี้อีก5อย่างตัวนี้คือสำหรับพระอรหันต์ที่จะสามารถรัดได้แล้วก็จะมีรูปราคะอรูปราคะคือสำหรับคนที่สมาธิเต็มแล้วอ่ะมันยังจะมีความพอใจในสมาธินั้นอยู่ความยินดีพอใจในสมาธินั่นแหละเรียกว่ารูปราคะกับอรูปราคะถ้าเรายังพอใจในสมาธิอยู่คุณไปนิพพานไม่ได้นะบางคนจะคิดว่าต้องมีสมาธิสิถึงไปนิพพานได้คือใช่อยู่แต่ว่าถ้าเรายึดในสมาธิคุณไปนิพพานไม่ได้มันจะอยู่ตรงทางนั่นแหละเหมือน
0: เจ้าค่ะ
1: คุณขับรถมาตามถนนแล้วก็ถึงที่แล้วแต่ไม่เลี้ยวเข้าที่บ้านนั้นไปก็ยังจอดอยู่บนถนนมันก็ไม่ถึงอ่ะจนกระทั่งคุณต้องเลี้ยวเข้าไปก็ออกจากถนนถึงจะไปถึงเข้าสู่โลเคชันนั้นถนนเนี่ยเปรียบเหมือนกับสมาธิศีลสมาธิปัญญานี่คือถนนเข้าไปตรงนั้นแล้วนั่นคือนิพพานเราต้องละสมาธิถึงจะเข้านิพพานไปได้แล้วนอกจากรูปราคะอรูปราคะยังมีมานะคือความถือตัวความฟุ้งซ่านแล้วก็ความไม่รู้คืออวิชชา5อย่างนี้คือสังโยชน์เบื้องสูงเรียกภาษาบาลีว่าอุทธัมภาคิยะสังโยชน์นี่คือปัญหาน่าจะข้อที่7เนาะปัญหาข้อที่7
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ต่อมาปัญหาถัดมาก็คือข้อที่8ว่าจะอาจจะเรียงผิดๆถูกๆนะตรงนี้เพราะว่ามันไล่ๆมาตามลำดับนี่แหละ
0: เจ้าค่ะไม่เป็นไรเจ้าค่ะ
1: สิกขามันน่าจะมีสิกขาข้อ1น่าจะเป็นข้อแรกโนนิวรณ์นี้น่าจะเป็นข้อที่2ถ้าตลอดไล่กันอีกทีอันอย่างไรก็ตามก็ไล่ไปตามลำดับแล้วกันต่อมาในข้อที่8ไปแล้วต่อมาข้อที่9คือเจโตกีรักก็คือตะปูตรึงใจเป็นตะปูตรึงใจสิ่งเราได้พูดกันไปก็คือ5อย่าง5ประการเนาะตะปูตรึงใจ5ประการคือความเคลือบแคลงไม่ลงใจเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาแล้วก็ความผูกโกรธความไม่พอใจความคิดประทุษร้ายในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยคือเราพูดถึงเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับองค์รวมไม่ได้เจาะจงใครสักคนใดคนหนึ่งองค์รวมกระบวนการวิธีการซิสเต็มระบบพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธไม่ใช่หมายถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแต่หมายถึงการตรัสรู้ธัมโมนี่หมายถึงวิธีการที่คุณจะตรัสรู้นั้นได้สังโฆนี่หมายถึงผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายส่วนข้อที่4ที่ว่าสิกขาเนี่ยคือข้ออะไรที่เรายังไม่ได้เราคิดว่าเราไม่ได้นี่คือข้อที่4สิกขาแล้วข้อที่5นี่คือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเฉพาะเจาะจงลงไปไม่ใช่ว่าเป็นสงฆ์แต่ถ้าเราเกิดใครเห็นแย้งไม่ลงใจหรือผูกโกรธไม่พอใจนี่จิตคุณไปข้างหน้าไม่ได้มันจะตรึงยึดเอาไว้เหมือนเข้าไปสู่หนาม แต่มันก็เกี่ยวไว้จะไปข้างหน้าไม่ได้เราจะละตะปูตรึงจิตทั้ง5ประการนี้ได้โดยธรรมะ4ประการคื
0: ออิทธิบาท4จังหวะอ
1: ิทธิบาท4จังหวะใจและในประการในข้อสุดท้ายในปัญหาข้อสุดท้ายคือเครื่องผูกใจเครื่องผูกใจก็มี5อย่างคือความกำหนัดยังยินดีในการบำเพ็ญว่าต้องไปบำเพ็ญเพื่ออะไรต่อไปข้อที่2คือในกายข้อที่3คือในรูปข้อที่4นี่คือกินอิ่มจนกระทั่งมันทำอะไรไม่ได้ต้องไปหาความสุขในการนอนแล้วข้อที่5คือประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปรารถนาความเป็นใหญ่ในหมู่เทพชั้นใดชั้นหนึ่งนี่คือจะเครื่องตรึงใจข้อที่ผ่านมานี่คือตะปูตรึงจิตเรียกว่าเจโตกีละอันนี้คือตะปูเครื่องตรึงใจมันจะยึดไว้ให้เราไปข้างหน้าไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ก็คือปัญหาทั้งหมด10ข้อแต่ละข้อมี5ประการในข้อแรกนี่เรามาพูดสุดท้ายนั่นคือเรื่องของสิกขาสิกขานี่ก็คือท้อแท้ในสิกขาเหตุให้เกิดความท้อแท้ในสิกขาคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การผิดศีล5นั่นแหละ
0: ถ้
1: าผิดศีล5ปุ๊บมันก็จะท้อแท้ในการปฏิบัติธรรมเราจะละการผิดศีล5ได้ยังไงก็ด้วยการเจริญอิทธิบาท4
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ก็มาถึงคำถามของคุณเดินใจ
0: ที่ถามว่าอิทธิบาท4เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเพื่อท่านผู้ฟังทางบ้านจะได้เข้าใจค่ะ
1: เชิญบานอิทธิบาท4ที่เรามักจะได้ยินกันนั่นก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: แต่อิทธิบาท4ในที่นี้เนี่ยเป็นนัยยะที่แตกต่างกันไปจากที่เราเคยได้ยินมาตรงนี้เลยอ่านให้ฟังเลยเดี๋ยวอาจารย์อ่านให้ฟังเลย
0: เจ้าค่ะ
1: พระพุทธเจ้าตรัสว่าอิทธิบาท4มีอะไรบ้างคือการสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นข้อที่2คือเหมือนกันเลยพยายามมีฉันทะปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วส่วนข้อที่3ก็คือทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและข้อที่4ก็คือพัฒนาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมที่มีอยู่แล้วให้เจริญมากยิ่งขึ้นเอ้าดูแล้วมันก็คือสัมมาประธาน4
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เป็นสัมมาประธาน4ก็คือเป็นลักษณะที่

0: ก็กลับไปดูความหมายอื่นๆเรื่องของอินทรปาฏิสีที่เราเคยได้ยินกันมาไม่ว่าจะที่ในเราผ่านมาแล้วเนาะในอังคุตตรนิกายหมวด4หรือที่เราจะไปเจอข้างหน้าสังยุตตนิกายเรื่องเกี่ยวกับท่านพระมหาโมคคัลลานะที่มีฤทธิ์มากใดๆก็มีอินทรปาฏิสียังไงยังไงอันนี้อธิบายไว้นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราก็ต้องมีฉันทะสมาธิและประธานสังขารเราฉันทะสมาธิและประธานสังขารหมายความว่าที่เราได้ยินกันนะว่าฉันทะวิริยะจิตตวิมังสามันไม่ได้ฉันทะอย่างเดียวมันมีสมาธิด้วยและประธานสังขารด้วยสามอย่างนี้ต้องมีสามอย่างนะวิริยะสมาธิและประธานสังขารจิตตสมาธิและประธานสังขารวิมังสาสมาธิและประธานสังขารที่มันซ้ำกันแตกต่างกันเฉพาะฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาสามกันเนี่ยคือสมาธิและประธานสังขารสมาธิและประธานสังขารสมาธิคือความที่จิตเราเป็นสมาธิประธานสังขารมีแปลอยู่หลายที่เลยเนาะไม่ว่าจะคือถ้าแปลตรงตัวก็คือทำเครื่องปรุงแต่งอะไรที่เราจะตั้งความเพียรไว้ประธานนี่นะปอปลาทอธงสลานอหนูหมายถึงคุณจะตั้งความเพียรไว้ตรงนี
1: ้
0: สังขารคือทำเครื่องปรุงแต่งในฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแปลว่าเป้าหมายเลยด้วยซ้ำคุณปรุงแต่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณจะตั้งความเพียรตรงนั้นเอาไว้นั่นคือเป้าหมายนั่นแหละคุณมีเป้าหมายคุณจะเอาฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเข้าไปติดได้คุณต้องมีสมาธิเป็นตัวเชื่อม
1: เจ้าค่ะ
0: เอาสมาธิเป็นตัวเชื่อมฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเข้าไปติดกับเป้าหมายที่เราต้องการคือประธานสังขารนั้นนี่ให้สำเร็จนี่คือที่เราได้ยินได้ฟังกันมาทั่วไปเนาะอันนี้คือแบบเฉียดเฉียดหมายถึงว่าแค่เป็นหัวแล้วคนที่ฉลาดเนี่ยเขาฟังแค่ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเขาเก็ตเลยคนที่ต้องอธิบายเพิ่มหน่อยต้องมีสมาธิด้วยนะแล้วก็มีประธานสังขารด้วยนะเขาก็เก็ตเลยคนที่แบบต้องอธิบายเพิ่มขึ้นไปอีกก็มีนะรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นไปอีกท่านก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไม่ย่อหย่อนเกินไปนะต้องไม่ประคับประคองเกินไปนะต้องอย่าให้หดหู่ในภายในนะต้องอย่าให้ฟุ้งไปในภายนอกนะเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังต้องอย่างนั้นนะเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างต้องอย่างนั้นนะสว่างกลางวันยังไงก็คือต้องอย่างนั้นนะเนี่ยคือรายละเอียดที่จะเพิ่มเติมเข้าไป3 ระดับนะเอาไว้นะระดับแรกคือเฉพาะคำนี้เลยฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเราบอกนี่คืออธิบาย4ระดับที่2เฮ้ยอธิบายเพิ่มอีกก็คือมีสมาธิและมีประธานสังขารเพิ่มเข้าไปด้วยระดับที่3อธิบายเพิ่มเข้าไปอีกไม่ย่อหย่อนไม่ประคับประคองเกินไปไม่หดหู่ภายในไม่ฟุ้งไปในภายนอกเบื้องหน้ายังไงเบื้องหลังอย่างนั้นนี่คือระดับที่เท่าไหร่1 2 3นะระดับที่3
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าคนที่เค้าเก็ทอ่ะเค้าฟังแค่นี้เค้าก็เก็ทเลยแต่คนที่ไม่เก็ตต้องอธิบายระดับที่4ต่อไปอีกคุณใหญ
1: ่เ
0: อาเรื่องที่บอกว่าไม่ย่อหย่อนเกินไปเนี่ยเป็นยังไงที่ต้องประคับประคองเกินไปเนี่ยมันเป็นยังไงอย่าให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องการอธิบายไปอีกเนี่ยก็คืออย่าให้เกียจคร้านเกินไปเนี่ยคือย่อหย่อนเกินไปแล้วก็ถ้าฟุ้งซ่านไปแล้วนี่คือประคับประคองเกินไปแล้วย่อหย่อนเกินไปคือปล่อยปละละเลยฟุ้งประคับประคองเกินไปคือคุณบีบแน่นเกินไปจนมือมันเกร็งมันสั่นก็ไม่ได้เน
1: าะ
0: ปวดหูในภายในก็คือความง่วงซึมความง่วงซึมคือทีนิมิตะเนาะฟุ้งไปสั่นไปในภายนอกก็คือลักษณะความฟุ้งซ่านไปในการมคุณห้าการมคุณห้าเนาะคือฟุ้งซ่านตะกี้เราไปแล้วเนาะคือประคับประคองเกินไป
1: เจ้าค่ะ
0: คือคุณเพ่งจดจ่อทำสิ่งใดตั้งใจมากเกินไปจิตมันฟุ้งซ่านได
1: ้
0: อีกอันหนึ่งคือฟุ้งซ่านไปในภายนอกคำนี้เฉาะจงเนี่ยหมายถึงกามคุณห้าคิดไปเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นแล้วก็การที่ประคับประคองให้เบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นก็คือทำให้มันได้ตลอดเวลาแต่ที่ทำงานที่บ้านให้มันเหมาะสมต่อเนื่องกันไปให้ได้ตลอดเวลาแล้วก็อย่าลืม ในการทำเบื้องบนเบื้องล่างนั่นก็จะใช้เรื่องของกา

0: เราเป็นหลักให้เราเห็นอยู่ในกายพิจารณากายด้วยก็เป็นนัยยะแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะน
1: ั้
0: นถ้าเราดูเรื่องของอิทธิบาท4ตั้งแต่แบบหลุมแบบรายละเอียดไม่ค่อยมากคือฉันทะไปจนถึงวิมังสาเท่านั้นจนถึงรายละเอียดสุดๆเลยแล้วมันก็คือจะแบ่งเป็นเรื่องกุศลอกุศลนั่นเองทำไงให้จิตเรามีกุศลตั้งอยู่ให้มันมากทำยังไงให้จิตเรากำจัดอกุศลออกไปให้ได้มากมีอกุศลให้อยู่น้อยมีกุศลให้อยู่มากให้เพิ่มกุศลที่มันมีน้อยให้มันมากขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: มันก็คือเรื่องเดียวกันนั่นเองอธิบายในที่นี้ด้วยสัมมปทาน4คือสัมมาวายามะใช่ไหมมันก็เลยเป็นเรื่องที่เขาจะไม่ค่อยได้พูดกันเพราะว่าก็จะไปซ้ำกับสัมมาวายามะผมก็จะพูดสัมมาวายามะไปแล้วในยะเรื่องของอิทธิบาท4ที่เหมือนกันก็จะไปพูดทำไมก็พูดเรื่องอิทธิบาท4ที่จะไม่เหมือนกันกับสัมมาวายามะก็แล้วกันไปอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็พอดีมีคำถามจากท่านผู้ฟังนะเจ้าค่ะค
0: ือ
1: ไม่เชิงคำถามแต่ว่าได้ฟังขุดเพชรในพระไตรปิฎกเมื่อตอนต้นเดือนมิถุนายนนี้เมื่อวันที่6อ่ะเจ้าค่ะเม
0: ื่อ
1: เสาร์แรกอ่ะเจ้าค่ะแล้วก็เลยบอกว่าพอฟังแล้วเนี่ยท่านก็พูดมาถึงเรื่องของการจิตตั้งมั่นเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่ารู้สึกว่ามาเก็ตตรงข้อความที่ว่าหมายถึงว่าตัวท่านเองอ่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนที่เล่าประสบการณ์มานะเจ้าค่ะก็แบบรู้เลยว่าต้องมีจิตตั้งมั่นนะเจ้าค่ะในการทำสมาธิเนี่ยมันจะเกิดสมาธิได้อย่างดีแล้วก็สมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นของเพื่อนเนี่ยบางทีพอไปทำสมาธิแล้วพอมีจิตตั้งมั่นเนี่ยก็เห็นแสงสว่างอะไรต่างๆมากมายอยู่ตรงหน้าผาส่วนตัวของท่านผู้ถามที่ว่าเขียนเข้ามาหรือว่าพูดเข้ามาในรายการเนี่ยก็คือตัวของท่านเองเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเกิดสมาธิได้มากอะไรอย่างนี้นะคะแต่ปรากฏว่าอยู่วันนึงเดินจงกรมอยู่เนี่ยก็แบบว่ามันได้อะเจ้าค่ะหมายถึงว่าเดินแล้วเนี่ยเกิดสมาธิอย่างจริงจังเลยจนน้ำหูน้ำตาไหลก็เรียกว่ามีความปิติแบบนั้นท่านก็เลยสรุปมาว่ามันต้องเรื่องของจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยอยากให้พระอาจารย์ช่วยขยายความตรงนี้เจ้าค่ะจะได้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยเกี่ยวกับเรื่องของจิตตั้งมั่นที่คล้ายๆมาข้อตรงที่พระอาจารย์กำลังสักษาอยู่ตรงนี้เจ้าค่ะ
0: คือในคำถามของท่านผู้ฟังท่านผู้นี้ถามมาคือคุณจินตมาศแล้วคุณจินตมาศนี่ฟังช่วงของคุณเพชรในพระตรัยปิฎกแล้วก็ได้เข้าใจธรรมะอะไรต่างๆมากขึ้นใช่ไหมแล
1: ้
0: วก็ด้วยความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการนะแล้วก็พอไปปฏิบัติเองด้วยความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการนี่คือปัญญาคุณใจแต่พอมีปัญญาปุ๊บเนี่ยความมั่นใจมันจะมาเลยพอความมั่นใจมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมันต้องได้สิฉันเข้าใจเงี้ยฉันอยากจะลงมือทำในตรงที่ว่าคุณจะลงมือทำเนี่ยคือความเพียรละตรงนี้ไงคือความเพียรสัมมาประธาน4แต่เป็นอิทธิบาท4อิทธิบาท4ตรงนี้เราพิจารณาอ้อมันมีมังสานี่แล้วฉันมีความพอใจในการทำนั่นฉันท้านี่ฉันก็เลยลงมือทำนั่นคือวิริยะฉันมีความพอใจว่าอะไรฉันมีศรัทธาไงสถาก็มาด้วยอินทรีย์5ก็มาด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: อิทธิบาท4ก็มาด้วยสัมมาประธาน4ก็มาด้วยทำไมสติมีกำลังแล้วพอสติมีกำลังปุ๊บสมาธิคุณได้มาสมาธินี่ก็คือฌาน1 2 3 4แล้วซึ่งเรื่องฌานเราจะพูดกันไปในวันนี้อีกนะมันจะมีข้อต่อๆไปฌาน1ถึงฌาน9เลยตรงนี้ไปทบทวนอีกครั้งก็ได้แล้วพอเราได้สมาธิหมายถึงสมาธิขั้นที่1นะสติกับสมาธิไม่เหมือนกันสติคือการที่เรามีรู้ตัวแต่สมาธิคุณต้องมีปีติสุขด้วยในที่นี้คุณจินตมาศบอกเออฉันได้ปีติสุขฉันบอกได้ของฉันเองเลยมั่นใจมากว่าฉันได้นั่นได้ตอนนั้นได้ดีนั่นคือสมาธิในขั้นที่หนึ่งละมีปีติสุขมีวิตกวิจารวิตกวิจารเนี่ยเกิดตอนไหนก็อาจจะเกิดเรื่องที่เราพิจารณาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งหรือเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งคิดถึงพระพุทธเจ้าบ้างคิดถึงพระธรรมบ้างนั่นคือวิตกวิจารนะมีวิตกวิจารจึงมีปีติและสุขอันเกิดจากวิตกวิจารนั้นก็ได้ขึ้นมาก็เลยเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจเกิดขึ้นว่าโอ้ธรรมะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ พอรู้ได้เฉพาะตนเนี่ยก็คือฐานที่ตั้งในการที่เราจะมีความรู้พิเศษอิทธิละหรืออิทธิบาท4ซึ่งสมาธิที่ได้อย่างเงี้ยนะคุณเดือไม่ใช่ว่าคนธรรมดาเขาจะได้นะก็ให้อาจารย์พูดใหม่หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าปุถุชนหมายถึงคนที่คือถ้ามนุษย์ธรรมดาพูดอย่างนี้เลยมนุษย์ธรรมดาเนี่ยก็จะต้องมีศีลตอนนี้คือคนทั่วๆไปคนทั่วๆไปต้องมีศีลนะ
1: เป็นเรื่องปกติ
0: ใช่ใช่ค่ะถ้าไม่มีศีลนี่ก็คือเป็นสัตว์เดรัจฉานในร่างของมนุษย์เฉย
1: ๆ
0: ถ้าไม่มีศีลนะผิดศีลเพราะว่าธรรมชาติของสัตว์เดรัจฉานนี่คือเขาก็จะเบียดเบียนกันไม่แคร์ว่าใครเป็นเจ้าของอะไรยังไงเป็นอย่างนั้นไปถ้าเรามีศีลคือเราคุณเป็นมนุษย์จริงๆแหละแต่มนุษย์จริงๆบางทีมันก็ยังร้อนใจบ้างกลุ้มใจบ้างอันนี้เป็นถ้าจะเหนือมนุษย์ขึ้นมาตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าจะพูดถึงสมาธินั่นเองสมาธิเนี่ยจะเป็นธรรมเครื่องเหนือมนุษย์เหนือกว่าคนทั่วๆไปแต่คำนี้แล้วกันนะคนทั่วๆไปก็จะไม่ได้สมาธิแบบนี้นะถ้าเราได้แสดงว่าคุณเหนือคนทั่วๆไปละเราเป็นคนเหนือคนแต่คนเหนือคนตรงนี้ก็เรียกอุตริมนุสธรรมอุตรินี่คือเหนือไง
1: เจ้าค่ะ
0: เหนือธรรมของมนุษย์มนุษยธรรมธรรมของมนุษย์คืออะไรก็ศีลธรรมดาเหนือกว่าศีลธรรมดาคือสมาธิตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณเนี่ยมีความเป็นอัลตร้าแมนแล้วนะอัลตร้าแมน
1: อ
0: ุตริมนุสธรรมเหนือกว่าของมนุษย์ทั่วไปก็เพราะว่าได้สมาธิได้เดี๋ยวนั้นตรงนั้นแหละเหนือแล้วถามว่าต่อไปทำได้อีกไหมทำได้ทุกเวลาไหมทำได้ทุกอริยบทไหมทำได้เวลาอยู่กับครอบครัวด้วยได้ไหมหรือทำได้เฉพาะเวลาอยู่คนเดียวหรืออยู่ที่ทำงานทำได้ไหมอันนี้คือเราขยายความเป็นยอดมนุษย์ของเราเนี่ยไปในทุกๆที
1: ่
0: คือถ้าที่อื่นๆแล้วเรากับคนอื่นๆแล้วเรากับสถานการณ์อื่นแล้วเราไม่ยังเป็นยังทำไม่ได้อะก็คือเป็นมนุษย์ธรรมดาในสถานการณ์อื่นๆนั้นกับคนอื่นๆนั้นๆกับเวลานั้นๆที่ดีหมดนั้นๆเราก็ขยายออกไปให้ความเป็นยอดมนุษย์ของเรามันดีขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ในการกระทำตรงนี้ฝึกมาบ่อยมันก็จะดีขึ้นมาได้การฟังธรรมอย่างเงี้ยมันช่วยได้คุณใจเพราะว่ามันเสริมสร้างอินทรีย์ของเรามันได้รับการบ่มอยู่ตลอดเวลา
1: เดี๋
0: ยวท่านผู้ฟังรายการเสร็จปุ๊บไปอ่านเพิ่มเติมนี่ตรงนี้ท่านว่าอย่างนี้มันใช่ว่าดับจำนวนข้อถูกเปล่าเนี่ยไปดูอ่านเราอ่านตรงไหนเนี่ยเรารูปมือตามไปสายตากวาดไปเรามีความรู้เฉพาะอย่างบางประการเกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มบ่มอินทรีย์คือปัญญาของเราบ่มอินทรีย์คือความเพียรของเราเนี่ยเพิ่มมามันจะมีการบรรลุธรรมได้เร็วเพิ่มขึ้นด้วยอินทรีย์ที่แก่กล้านั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: นี่ก็คือคำถามของคุณจินตมาศและซึ่งมันจะมีนัยยะเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวเราจะไปข้อต่อไปได้แล้วนี่คือเราจบข้อที่93นะ92นะ
1: เจ้าค
0: ่ะ83ถึง92 10ข้อไปแล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ด้วยสูตร5บวก4โอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: 5 4 9นะให้เลขไว้งวดนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ถัดไปมีชุดหนึ่งนี่คือวันนี้เราจะเอาให้จบเลยคุณเดือนใจ
1: ได้เจ้าค่ะ
0: ชุดนี้ก็เป็นชุดที่ใหญ่เหมือนกันเราคือเราดูโครงสร้างโดยรวมก่อนโครงสร้างโดยรวมของจากตรงนี้ไปนะคือข้อ93จนถึง432
1: โอ้ยาวเลยนะเจ้าค่ะ
0: ยาวเลยยาวเลยแต่ยาวเนี่ยมันมีโครงสร้างอยู่ไม่ยากท่านตั้งเรื่องแรกขึ้นคือเอาอุปกิเลส16อย่างมาอันนี้ตั้งขึ้นก่อนนะอุปกิเลส16อย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: อุปกิเลส16อย่างมีอะไรบ้างเอาสั้นๆง่ายๆก่อนแล้วก็อะไรไปราคาโทสะโกธาโมหะด้วยแล้วโกธาโกธาคือความโกรธความผูกโกรธการลบหลู่คุณท่านความตีเสมอความริษยาความตระหนี่มายาความโอ้อวดหัวดีถือตัวแข็งดีไปเรื่อยๆ16อย่างอุปกิเลส16อย่างท่านผู้ฟังคงจะคุ้นเคยกันดีนะอุปกิเลส16อย่างในแต่ละอย่าง16อย่างนั้นนี่คือ16ตั้งไว้เป็นตัวคูณก่อนเลยนะโอเคอะไรมันคูณ16เนี่ยมันออกมาเยอะแน่นอนนะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ในแต่ละอย่างนั้นเราแยกออกเป็นโซลูชัน2อย่างและนี่คือปัญหานะ16อย่างนี่คือปัญหาในปัญหา2อย่างนะในปัญหาแต่ละอย่าง16อย่างนั้นน่ะมีวิธีแก้2อย่างนี้เขาเรียกว่ามีวิธีแก้2ข้อนี้2ข้อนี้2ข้อแต่ละข้อเนี่ยมี9ประการนี่คือจึงเป็นที่มาของหมวด9
1: อืมเจ้าค่ะ
0: โดย9ประการนั้นในยะแรกข้อแรกคือธรรมะ9ประการได้แก่อันนี้คือเป็นส่วนที่พระอาจารย์จะเรียกว่าเป็นแนววิปัสสนากันนะก
1: ็
0: ค
1: ื
0: ออสุภสัญญามรณะสัญญาปฏิกูลในอาหารความไม่น่าเพลิดเพลินในเรื่องของปวงเดี๋ยวชื่อเขาเต็มๆเลยแล้วกันนะอสุภสัญญามรณะสัญญาอาหารเรปฏิกูลสัญญาสัพพะโลเกอนาพิเรตสัญญาอนิจจสัญญาอนิเจทุกขสัญญาทุกเขอนัตตสัญญาปหานะสัญญาวิราคะสัญญาสัญญาสัญญาสัญญาเนี่ยหมายถึงการกำหนดหมายในเรื่องนั้นๆเช่นถ้าเรากำหนดหมายให้มันเห็นด้วยความเป็นของไม่สวยงามเรียกอสุภสัญญากำหนดหมายให้เห็นว่าเอ๊ะเป็นเรื่องความตายเป็นธรรมดานะนี่คือมรณะสัญญาเข้าใจเนาะจึงจะถึงใจคำว่าสัญญาสัญญาขึ้นมาเพราะฉะนั้นการมองเห็นตรงนี้เป็นเรื่องแบบว่าเราต้องพิจารณามุมมองที่พระพุทธเจ้าให้กำหนดดูแบบนี้ไม่ใช่เห็นโดยความเป็นสวยงามนะไม่ใช่เห็นโดยความเป็นของไม่ปฏิกูลนะแต่ให้เห็นโดยความเป็นของไม่สวยงามไม่เห็นโดยความเป็นของปฏิกูลอันนี้ก็เรียกสัญญาสัญญาสิบสัญญาเก้าประการนั่นเองสัญญาเก้าประการนี่คือสัญญาก้าประการนะเรียกว่าแนววิปัสสนานี่คือโซลูชันข้อที่หนึ่งนัยยะที่หนึ่งมีก้าประการนัยยะที่สองนัยยะที่สองคือเอาเรื่องของสมาธิฌานหนึ่งถึงฌานเก้าคือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญาณสัญญายตนะและสัญญาเวทายตานิโรธคือฌาน9ขั้นนั่นเองมาเป็นโซลูชันนี่คือในอย่างที่2โอเคไหมของแต่ละอุปกิเลส16อย่างนั้นโอเคไหม16ประการนะคูณ2เข้าไปแล้วเข้าใจป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ในแต่ละคู่เราเรียกว่าคู่แล้วกันคู่ที่พูดถึงว่าสัญญา9แล้วก็ฌาน9หนึ่งคู่แล้วเรียกหนึ่งคู่เนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ในแต่ละคู่ที่เอาไปแก้ปัญหาอุปกิเลส16อย่างนั้นเนี่ยแต่ละคู่เนี่ยท่านแยกออกเป็น10คู่10อย่าง10อย่างนี่อะไรกันโดยเอาในแยกของการทำความเข้าใจมาเป็นตัวแยกคือรู้ยิ่งนะรู้ยิ่งราคะคุณจะรู้ยิ่งอุปกิเลส16อย่างนี้รู้ยิ่งราคาได้ไงก็ใช้คู่นี้เลยใช้โซลูชันนี้สัญญาแล้วก็ฌานสัญญา9แล้วก็ฌาน9รู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้มันจะมีศัพท์บาลีรู้ยิ่งก็คือใช้คำว่าอภิญญาญาณกำหนดรู้ปริญญาญาณสิ้นไปปริขาญาณละกำจัดเสียคือปะหานายะสิ้นไปคือขยายะหมายถึงมันดับไปได้เสื่อมไปคือมันจางคลายไปวยายะคลายไปคือเราคลายออกจากมันคือวิราคายะดับไปคือมันหายไปนิโรธายะสละไปคือเราไม่เอามันคือจาคายะและสละคืนคือสละแล้วไม่กลับไปเอาใหม่คือปฏินิสัคคายะเอา10นัยยะของการทำความเข้าใจนี่มาใส่กับ อุปกิเลส16อย่างแล้วคุณจะทำความเข้าใจใน10แบบนี้ได้ด้วยคู่ของสัญญา9ประการและฌาน9อย่างโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือคงแบบกว้างๆเนาะ
1: ลึกซึ้งมากเลยเจ้าค่ะพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเจ้าค่ะ
0: มันแตกไปเรื่อยๆแตกไปเรื่อยๆนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาใหม่นะเราจะมา ทำความเข้าใจไอ้เจ้าอุปกิเลส16อย่างได้นะทำความเข้าใจเจ้าอุปกิเลส16อย่างได้เนี่ยนัยยะของการทำความเข้าใจพุทธเจ้าให้ไว้10อย่างโอเคมั้ยนัยยะของการทำความเข้าใจคือเข้าใจคุณต้องรอบรู้มันหมดเลยทั้งรู้ยิ่งทั้งกำหนดรู้ทั้งให้เห็นสิ้นกำจัดมันให้ได้กำจัดนี่ก็จะเห็นเป็นหลายแบบอีกกำจัดแบบละไปแล้วอาจจะติดกับเข้ามาใหม่เช่นจาคะจาคายะนี่นะหรือละแล้วละเลยคือปฏิสิคายะคือสละคืนหรือเห็นความดับไปของมันเห็นความที่มันจางคลายไปก็จะมีความเข้าใจกำหนดรู้ในอุปกิเลส16อย่างนั้นได้อยู่ทั้งหมด10แบบด้วยกัน
1: ม
0: ีไหม10แบบนะเพราะนั่นคือ16คูณ10แล้วนะ16คูณ10แล้ววิธีการที่คุณจะเข้าใจในทั้ง10แบบนั้นได้อะคุณมี2วิธีคุณมี2วิธีวิธีแรกมี9ประการวิธีที่2ก็มี9ประการวิธีแรก9ประการนั้นคือสัญญา9อย่างมีอสุภสัญญาเป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: วิธีที่2มีฌาน9อย่างมีปฐมฌานเป็นต้นเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยคูณ2เลย
1: เจ้าค่ะ
0: คูณ2ก็อีกเข้าใจมั้ย16อุปกิเลส16อย่างมีนัยยะของการทำความเข้าใจ10แบบ16คูณ10นะในแต่ละแบบละแบบมีวิธีการทำความเข้าใจ2อย่างนั่นคือคูณ2ก็ไปอีกไงนั่นจึงเป็น16คูณ10คูณ2โอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วในแต่ละวิธีการทำความเข้าใจ2อย่างนั้นน่ะก็จึงเป็นธรรมะ9ข้อนี่ไงเป็นธรรมะ9ข้อ9ข้อก็มีอสุภสัญญาเป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคไหมเพราะนั้นที่สำคัญมันคือไอ้ตรงเลข9นี่เรามาทำความเข้าใจตรง9ข้อนี้ก่อนตอนนี้พอเรารู้โครงทั้งหมดแล้วใช่ไหมเรามาทำความเข้าใจจากข้างในออกไปข้างนอกจากข้างนอกเข้ามาข้างในแล้วนะ
1: คื
0: ออุปกิเลส16อย่างวิธีการทำความเข้าใจ10แบบแล้วก็วิธีการนั้นมี2วิธีเราก็มาจากข้างในออกไปข้างนอกตอนนี้ข้างในออกไปข้างนอกอสุภสัญญาคืออะไรอันนี้เราก็ฟังกันมาอยู่เรื่อย
1: เจ้าค
0: ่ะคือเราหมายรู้โดยความเป็นของไม่งาม
1: ไม่งามแห่งกายนะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่เป็นของแบบไม่สวยงามเช่นผมโอ้เนี่ยเขาโฆษณานะผมสลวยผมดำจากขาวก็ดำได้เงาได้เดี๋ยวคุณอย่าไปกำหนดแบบนั้นให้กำหนดความเป็นของปฏิกูลเนาะมันเป็นเส้นๆมันมีกลิ่นเหม็นมันเป็นสีไม่สวยงามอยู่บนหัวก็แบบหนึ่งพอไปอยู่ในอาหารไปอยู่ในท่อน้ำอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยให้กำหนดดูแบบนี
1: ้
0: การกำหนดนี้เรียกว่าเป็นสัญญาหมายรู้แบบนี้อันที่สองคือความตายเรื่องความตายแฮปปี้เบิร์ดเดย์อย่างเงี้ยไม่ใช่แต่แฮปปี้เบิร์ดเดย์นี่ให้รู้ว่าโอ้คนสองคนนี่เสี่ยงตายเลยนะในวันที่เราจะเกิดมาคือแม่เราคนหนึ่งแล้วก็ตัวเราคนหนึ่งตอนเกิดไม่ใช่ว่าเราจะเกิดมาได้ง่ายๆโอ้เราเกือบตายมาแล้วอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เป็นง่ายๆจะมาเกิดได้โอ้ต้องทำความดีกว่าจะหลุดจากนรกกว่าจะหลุดจากแตมเดชเดรัจฉานโอ้กว่าจะมาเป็นมนุษย์เนี่ยยากยากนี่เขาก็จึงต้องฉลองเซเลบริตเขาเรียกทีนี้จะเซเลบริตฉลองเนี่ยไม่ใช่ฉลองด้วยเรื่องของการไม่ใช่ฉลองด้วยการที่มันเดินเรื่องเรื่องจะต้องฉลองด้วยการทำความดีต้องทำสิ่งที่มันทำได้ยากนี่คือการทำความดีนี่ต้องฉลองแบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ความเข้าใจด้วยว่ามันยากในการที่จะเกิดมานี่เราต้องรีบทำความดีนั่นคือมรณะสัญญามรณะสัญญาเรามีความตายง่ายได้ง่ายง่าย
1: เจ้าค่ะแล้วก็เห็นว่าความตายก็ต้องมาถึงมันเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเกิดมาก็ต้องตายนะเจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เลยต้องพูดถึงเรื่องมรณะสัญญาในวันเกิดถ้าพูดเรื่องของความตายต้องพูดเรื่องการเกิดเรื่องที่มันเกิดมาได้ยากมันจึงตายได้ง่ายถัดมาในประการที่3คือมารู้ในเรื่องอาหารเป็นปฏิกูลอาหารเรปฏิกูลสัญญาไม่ใช่เห็นอาหารอร่อยๆนี่ก็น่ากินนั่นก็น่ากินไม่ใช่แต่เห็นโดยว่ามันปฏิกูลเห็นตอนที่มันออกมาแล้วหลังจากเรากินเข้าไปอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: เราพิจารณาเงินข้อที่สาม
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อที่สี่คือความไม่เพลิดเพลินในโลกทั้งปวงเห็นว่าโลกนี่ไม่ใช่เป็นของที่จะน่าเพลิดเพลินใจแต่ให้มองว่านี้คือกับดักทั้งหลาย กับดักที่จะให้เราไปติดเหมือนเหยื่อที่นายพรานเขาใส่ไว้กับเบ็ดเขาไม่ได้ต้องการจะให้เรากินอาหารนะเหยื่อที่เขาใส่ไว้เนี่ยเขาไม่ได้อาหารเขาเรียกเหยื่อเพราะมันมีนิดเดียวแล้วที่เหลือนี่ก็เป็นโทษไปหมดเป็นน้ำอ่ะเรียกเป็นตะขอ
1: okay.
0: เป็นเบ็ดซ่อนอยู่ในเหยื่อนั้นแล้วก็ไม่ดีอย่าไปเพลิดเพลินอย่างนั้นแต่มาในข้อที่5คือเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงถ้าเราคิดว่าเอ้ยนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดโอ้โหไม่เลยคุณจะคิดอย่างนั้นว่ามันอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนมันคือไม่เที่ยงนะ
1: ถูกค่ะ
0: ให้เข้าใจอย่างนั้นว่ามันเป็นของที่ไม่ได้จะตั้งอยู่คงทนถาวรอันนี้จะสัญญาถัดมาก็คือเห็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นข้อที่6อันนี้เจทุกขสัญญาโดยสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นน่ะมันเป็นทุกข์ยังไงอ่ะเนี่ยเราต้องเห็นก่อนนี้แล้วก็เห็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นแต่คือมันเริ่มมาจากอนิจจังก่อนเนาะอนิจจังแล้วก็จะเป็นทุกขังทุกขังแล้วเป็นอนัตตาเราก็ต้องเห็นทุกข์ในสิ่งที่เป็นอนิจจังนั้นแล้วก็เห็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นไล่มาอย่างนี้ก็เป็น5 6 7ไปแล้วข้อที่8ก็คือละนะปาณสัญญาคือละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมบาปทั้งหลายปาณสัญญาคือจะปาณะได้จะละได้ก็ต้องโหนี่มันเป็นภัยยังไงมันเป็นอันตรายยังไงแต่ต้องคิดก่อนนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วก็วิราคะในวิราคะคือความคลายกำหนัดความคลายกำหนัดคลายกำหนัดในสิ่งที่แม้ดีๆก็ตามเนี่ยนะความคลายกำหนัดเนี่ยมันละเอียดประณีตกว่าในตรงคลายกำหนัดเราเอาตรงนี้เราไม่ได้เอาตรงสมมติเราคุณจะคลายกำหนัดเรื่องอะไรอ่ะคลายกำหนัดเรื่องกามอย่างเงี้ยโอ้กามนี่เราเห็นมันไม่ดีมาตั้งนานแล้วก็แต่ก่อนๆแล้วแต่เราจะเห็นไอ้ตรงคลายกำหนัดนี่ต่างหากว่ามันดีนะนี่คือวิราคะสัญญาพอเราไปถึงหมวด10นะเราก็จะมีสัญญา10ประการอีกนะคุณใหญ
1: ่อืมเจ้าค่ะ
0: นี่จะเป็นข้อแรกๆของหมวด10มั้งสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยเรื่องนี้กันอันนี้คือวิธีแก้นัยยะที่1มี9ประการวิธีก็เรียกไม่ใช่วิธีแก้เขาเรียกวิธีเพื่อให้เรารู้เข้าใจ10แบบในอุปกิเลส16อย่างนั้นโอเควิธีแรกนี้ก็คือรู้ยิ่งเราจะรู้ยิ่งซึ่งอุปกิเลส16อย่างนั้นได้เนี่ยใช้อันนี้ได้สัญญา9ประการรู้ยิ่งในที่นี้คืออภิญญาญาอภิญญาญานอกจากสัญญา9ประการนี้แล้วยังมีฌาน9อีกด้วยวันนี้เราพูดถึงข้อนี้คือปฐมฌานทุติยฌานไล่ไปเลยแต่ปฐมฌานคืออะไรคือความสุขที่เราจะได้จากการมีปีติที่อาศัยวิตกวิจารณ์นี่คือฌานที่1ฌานที่2ก็คือความสุขที่เราได้จากปีติที่ไม่ต้องมีวิตกวิจารณ์ฌานที่3คือความสุขที่เราได้จากอุเบกขาฌานที่4คือความสุขคืออุเบกขาล้วนๆไม่มีสุขเลยข้อที่5นี่คือเรื่องของอรูปแล้วอากาศานัจจยตนะคือเห็นแบบว่าความว่างๆอากาศเห็นอากาศเป็นว่างๆก็จะพูดถึงในเรื่องของโดเมนรูปนะฟิสิกส์เมตาฟิสิกส์เงี้ยก็คือเห็นช่องว่างในอะตอมเนี่ย
1: เจ
0: ้
1: าค่ะ
0: แล้วก็วิญญาณอันจะยึดตนะคือผู้ที่เข้าไปรู้วิญญาณผู้ที่เข้าไปรู้รูปนั้นนามนั้นนี่คือวิญญาณเริ่มมานามจริงๆแล้วกินจัญญาตนะว่าอะไรๆก็ไม่มีเนวสัญญาณสัญญาตนะคือจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่แล้วก็สัญญาเวทายตานิโรธคือทุกอย่างก็ดับเวทนาสัญญาไม่มีรายละเอียดเรื่องนี้เราพูดไปในหัวข้อ9เรื่องของฌาน9ไปได้สักเดือนที่แล้วมั้งอันนี้มาทบทวนให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพแบบนี้อันนี้คือเป็นวิธีที่2เพื่อที่จะให้เรารู้ยิ่งรู้ยิ่งซึ่งอุปกิเลส16อย่างนั้นได้ทบทวนจริงๆนะคุณใหญ
1: ่เจ้าค่ะ
0: 2วิธีเนี้ย2วิธีเนี้ยแต่ละวิธีมี9ข้อนี่เป็นวิธีที่จะให้เราเกิดความเข้าใจในอุปกิเลส16อย่างเดี๋ยววิธีการเข้าใจ10แบบในอุปกิเลส16อย่างมีอะไรบ้างนะอภิญญายะรู้ยิ่งปริญญายะคือกำหนดรู้ปริขายะคือสิ้น หานายะปหานายะคือละนักขยายะคือสิ้นไปแต่ทำความเข้าใจตรงนี้นิดนึงใกล้หมดเวลาแล้วกำหนดรู้คือรอบรู้แบบรอรับปริญญาสิ้นไปก็คือมันดับไปได้สิ้นไปได้สิ้นไปสิ้นเฉยๆนะกับสิ้นไปเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ต่างกันว่าคือตัวมันน่ะไม่เที่ยงนี่คือปริคขายะมันสิ้นไปแล้วสิ้นรอบไปได้หมดไปได้แต่ขยายะนี่คือเราเห็นว่าแล้วมันไม่เที่ยงตรงไหนขยายะสิ้นไปเสื่อมไปมะยายะคือจางคลายไปแล้วดับไปวิราคายะดับไปนี่คือนิโรธายะคือมันตัวมันเองอ่ะคุณสมบัติของมันเนี่ยมันสิ้นไปได้คือปริคขายะเนาะแล้วเราต้องละมันนะนี่คือปหานายะแล้วจังหวะมันจะละเนี่ยมันจะดับไปได้มันจะจางคลายไปก่อนคือวิราคายะเสื่อมไปวายายะแล้วก็สิ้นไปจากจิตของเรานี่ขยายะแล้วก็ดับไปคือนิโรธายะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสละได้แล้วสละแล้วบางทีติดกลับใหม่ติดกลับใหม่จนกระทั่งว่าสละคืนเลยนี่คือปฏินิสสัคคายะจะมีศัพท์ที่เป็นซินอนิมกันบ้างนั้นเถอะนะคุณใจคำคล้ายคลึงกันแล้วก็เป็นนัยยะที่จะให้เกิดการรอบรู้เกิดการรู้ในอุปกิเลสทั้ง16อย่างนี้พอรอบรู้จะรอบรู้ได้ไงก็คือปฏิบัติตามสัญญา9ประการแล้วก็ฌานทั้ง9ข้อแล้วก็จะจบในข้อที่432คุณใจจากข้อ93ยิงยาวรวดเลยท่านผู้ฟังลองคูณดูนะเอา16ตั้งคูณด้วย10แล้วก็คูณด้วย
1: 2
0: ได้เท่าไหร่มาบอกด้วยนะแล้วแต่ละอย่างละอย่างมันซ้ำกันก็คือคูณ9ก็มีครับ
1: จ้ะ
0: อันนี้ก็จะจบบริบูรณ์ในโอกาสนิบาต
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาแจกแจงให้เราได้รับฟังเรียกว่าจบสมบูรณ์และสำหรับธรรมะ9ประการดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตั้งใจฟังเรียกว่าตั้งใจมั่นมีจิตมั่นพิจารณาไปด้วยและฟังไปด้วยเนี่ยเข้าใจกระจ่างทีเดียวนะคะเพราะว่าพระอาจารย์ได้พยายามที่จะค้นคว้าแล้วก็นำมาสรุปให้เราได้เห็นในภาพรวมเป็นองค์รวมแล้วก็อธิบายแยกมาดีมากๆเลยนะคะหวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะได้เกิดปัญญาขึ้นอีกเยอะเลยสำหรับการรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาแจกแจงขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์นี้นะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในขุดเพชรในพระไตรปิฎกวันเสาร์หน้านะคะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ด้วยนาวรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่น

0: PA
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทีมชาติฝรั่งเศสชนะทีมชาตินอร์เวย์4-1คว้าแชมป์กลุ่ม Lเข้ารอบน็อกเอาท์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม I นัดสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4-1ทำให้ฮับตราไก่เก็บเพิ่มเป็น9แต้มผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนนอร์เวย์มี6แต้มผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเซเนกัลได้ถล่มเอาชนะอิรัก5-0เก็บ3แต้มสำคัญยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะ1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆในวันนี้อุรุกวัยพบสเปนและเคปเวิร์ดพบซาอุดิอาระเบียเวลา7:00 นนิวซีแลนด์พบเบลเยียมและอียิปต์พบอิหร่านเวลา10:00 นปุ๋ยพัชสอนการรายงาน
5: กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขอให้ประชาชนวางแผนเดินทางก่อนออกมาใช้สิทธิ
7: ์นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมรับมือฝนที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้ว่ากรุงเทพมหานครได้จะทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตกำหนดมาตรการสำคัญป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้งเป็นการตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมกับเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรถสูบน้ำเคลื่อนที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินประกอบกับเพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งได้ควบคุมระดับน้ำในคลองคูน้ำและลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมพร้อมเร่งเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลองซึ่งขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งวันจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดยะลาวันนี้เพื่อรับฟังปัญหาการศึกษาใน3จังหวัดชายแดนใต้
8: นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดยะลาในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการศึกษาและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะได้เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จากนั้นจะได้เดินทางไปยังโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิเพื่อพบปะกับผู้แทนโรงเรียนสอนศาสนาเอกชนในพื้นที่รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะโดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการกำหนดนโยบายและยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอัมรันนายหะส วท.ยะลารายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อส่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและส่งกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ส่งใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงส่งตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตา ตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
7: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
10: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
10: โอเคร
9: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเจ้าตอนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเจียงใหม่บ้านเฮาถ้าฟังตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ปากันได้กู้วันเสาร์เวลาตั้งแต่6โมงเช้านะเจ้ามีข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆแล้วก็บทเพลงกำมืองม่วนๆปะกันกับปอประสนียพรตันกิติชัยนะเจ้าหลากหลายข้อมูลข่าวสารที่เฮาจะมาเริ่มต้นกันการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยซึ่งเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมว่าจะเป็นป้องกันน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากการดูแลการอพยพพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าเกิดน้ำท่วมเนาะทางด้านศูนย์ CM Ford เปิ้นก็มีการเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบออนไลน์ในการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยก็จะมีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่เปิ้นก็มีการเปิดศูนย์บริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือว่าศูนย์ CM Force เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยที่บูรณาการทำงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำหนดมาตรการรับมือถึงก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและก่อนหลังเกิดเหตุที่จะดูแลความปลอดภัยลดผลกระทบต่อประชาชนให้หนักที่สุดโดยศูนย์นี้เนี่ยเปิ้ลจะมีการติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ควบคู่ไปกับการใช้ระบบกล้องวงจรปิดระบบออนไลน์เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยประเมินสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนฮื้อทันท่วงทีพร้อมกับเตรียมระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่แนวแม่น้ำปิงที่ระดับวิกฤต 4.8 เมตรทั้งคันดินน้ำปิงผนังกั้นน้ำสำเร็จรูปรวมไปถึงแห่งทำความสะอาดกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำลำเหมืองต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำภายหลังสถานการณ์ที่คลายเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่จะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่อย่างเร่งด่วนทั้งการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าการทำความสะอาดคราบดินโคลนและก็ขยะที่มากับน้ำท่วมตลอดจนการดูแลฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อให้สามารถปิกมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะเจ้าตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมของสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องจักรกลสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีการจัดเตรียมกระสอบทรายรถบรรทุกแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่สำหรับเข้าไปช่วยเหลือประชาชนรวมไปถึงการอพยพกลุ่มเปราะบางการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการแจกจ่ายสิ่งของที่จำเป็นเพื่อกับผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลหรือว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ CM Force เทศบาลนครเชียงใหม่ตลอด24ชั่วโมงนะเจ้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข053-234-444รวมถึงสามารถแจ้งเหตุผ่านระบบ Taffy ฟองดูของเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เห็นช่องทางนึงต่อยเจ้าก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะได้ช่วยป้องกันนะเจ้าแล้วก็มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจรตุยมากันที่เชียงใหม่เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีข้ามชาติแอบแฝงในพื้นที่โดยตอนนี้เนี่ยขอฮ้องว่ามีการเปิดปฏิบัติการที่ทักเชียงใหม่ทลายเครือข่ายนอมินีระดมเจ้าหน้าที่กว่า188นายปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้นนะเจ้าของทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีการขยายผลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวผิดกฎหมายเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมไปถึงแก้ไขปัญหาการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแตนหรือฮ้องว่านอมินีอย่างจริงจังโดยตอนนี้เนี่ยก็มีการฮ้องว่าถอนรากถอนโคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เปิ้นทำเป็นแอบแฝงเข้ามานะเจ้าโดยที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ได้การกำหนดเพื่อเป็นหนึ่งในพื้นที่ขยายผลตามแนวทางของเกาะพังงานโมเดลแล้วก็ได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมจากหลายหน่วยงานเลยเพื่อบูรณาการข้อมูลตรวจสอบวางแผนเข้าดำเนินการกับ
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องการกระทำความผิดสำหรับหน่วยงานที่ห่วงปฏิบัติการก็จะมีทั้งตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ต่างสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประกันสังคมแล้วก็มีการมุ่งเน้นตรวจสอบค้นนะเจ้าเป้าหมายทั่วพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เลยเพื่อขยายผลสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดและสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมที่จะนำไปสู่การจัดระเบียบการประกอบอาชีพประกอบธุรกิจและก็การคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยนะเจ้า

รวมกว่า20ยี่ห้อพร้อมออกประกาศเตือนร้านค้าห้ามมาขายเด็ดขาดแล้วก็ขอฮื้อประชาชนที่ไปซื้อแล้วเนี่ยตรวจสอบแล้วก็บอกควรที่จะนำมากินหรือว่านำมาปรุงอาหารนะเจ้าแล้วตอนนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่เองโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และก็ทางสาธารณสุขอำเภอตึง25แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการประสานกับหน่วยงานในท้องถิ่นปฏิบัติการเชิงรุกเฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้บริโภคเข้าสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ที่เป็นลูกจิ้นหมูยอไส้กรอกตามกาดที่เป็นร้านค้าขายปีขายทรงรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจและก็ความปลอดภัยคือกับประชาชนในการเลือกซื้ออาหารโดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขของทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าก็ร่วมทีมฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมก็เข้าไปลงพื้นที่สุ่มตรวจการขายผลิตภัณฑ์ลูกจิ้นหมูยอไส้กรอก4แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ก็พบผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายแล้วก็มีการสุ่มตรวจทั้ง55รายการนะเจ้าพบว่ามีฉลากที่ถูกต้องมีเลขสารระบบอาหารทางเจ้าหน้าที่ก็ได้คำแนะนำผู้ประกอบการในการเฝ้าระวังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายตึงซาวรายการนะจ๊ะว่าถ้าหากว่ามีการเข้าไปซื้อไส้กรอกหมูยอลูกจิ้นในช่วงนี้ต้องหาแหล่งที่มาให้ชัดเจนตรวจสอบยี่ห้อนะเจ้าตรวจสอบผลิตภัณฑ์วันหมดอายุวันที่ผลิตวันเดือนปีเลี่ยงเลี่ยงราคาที่มันถูกเกินไปนอกบางทีโอ้อย่างมาถูกแต่ถูกว่าเนี่ยเจ้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปที่ราคาถูกเกินจริงเนี่ยอาจจะใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานนอกแล้วก็อาจจะมีสารปนเปื้อนตยพร้อมทั้งขอความร่วมมือตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตึงซาวยี่ห้อนี้ห้ามจำหน่ายแล้วก็บอกควรที่จะซื้อมารับประทานหรือว่าปรุงเป็นอาหารนะเจ้าสำหรับผู้ที่พบเห็นว่ามีการจำหน่ายสินค้าสงสัยว่ามีการลักลอบผลิตอาหารที่ผิดกฎหมายสามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนอย. 1556หรือผ่าน Facebook กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเจ้าเรื่องหนึ่งมีการเชิญชวนของทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือว่าโรงพยาบาลสวนดอกนะเจ้าเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตแล้วก็จัดโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลกโดยมีการเชิญชวนผู้ที่อายุ17ถึง70ปีถ้าผู้ที่มีอายุ17ปีบริบูรณ์ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองต้องมีน้ำหนักตั้งแต่45กิโลกรัมขึ้นไปนอนหลับพักผ่อนเพื่อเพียงพออย่างน้อย5ชั่วโมงนะเจ้าสุขภาพแข็งแรงบ่มีไข้บ่เป็นหวัดหรืออยู่ระหว่างกินยาปฏิชีวนะควรที่จะกินอาหารมื้อหลักคือครบนะเจ้าหลีกเลี่ยงอาหารไขมันก่อนบริจาค6ชั่วโมงเพราะจะทำให้พลาสมามีสีขาวขุ่นแล้วก็ใจบ่ได้ดื่มน้ำเปล่าเพื่อเพียงพอประมาณ 3-4 แก้วก่อนที่จะบริจาคอย่างน้อยเนี่ยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เลือดหมุนเวียนได้งดดื่มสุราแอลกอฮอล์ก่อนบริจาค4ชั่วโมงแล้วก็งดสูบบุหรี่ตึงก่อนแล้วก็หลังบริจาคเลือดอย่างน้อย1ชั่วโมงนะเจ้าหากมีโรคประจำตัวหรือว่ากำลังกินยาอยู่อย่างเช่นยาแอสไพรินยาแก้ปวดควรที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่คัดกรองอย่างละเอียดหากว่ามีการถอนฟันขูดหินปูนต้องมีแผลอักเสบหรือว่าแผลผ่าตัดเล็กควรที่จะเว้นระยะอย่างน้อยเนี่ย3วันถึง1เดือนนะเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการตรวจเช็คร่างกายให้มีความพร้อมเนาะเพราะว่าเราต้องมีข้อมูลต่างๆที่จะไปบริจาคเลือดเนี่ยจะต้องทำตัวเองให้แข็งแรงที่สำคัญนี่ต้องนอนให้เพียงพอเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนนะเจ้าให้เลือดเท่ากับให้ชีวิตนะเจ้าเพราะว่าเลือดนี่เปิ้นก็มีความต้องการนักเนาะธนาคารเลือดก็ได้นะเจ้าธนาคารเลือดที่ทางโรงพยาบาลสวนดอกเข้าไปเลยที่ชั้น1นะเจ้าที่ตึกศรีพัฒน์เพราะว่าอาจจะต้องมีการนำไปผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ที่ต้องการทายเลือดหรือผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินมีการผ่าตัดนะเจ้าเป็นโรคเลือดต่างๆเพราะฉะนั้นอยากที่จะเชิญชวนให้ไปร่วมบริจาคเลือดกันนักๆนะเจ้ามากันที่การยกระดับเมืองหน้ายูแล้วก็เมืองสีเขียวซึ่งตอนนี้ก็มีการนำร่องรถบริการรับส่งนักเรียนพลังงานสะอาดด้วย EV บัสซึ่งทางอบจ.เชียงใหม่เป็นการบูรณาการทำความร่วมมือแล้วก็มีการบันทึกข้อตกลงร่วมกันนะเจ้า

ว่าด้วยการพัฒนาระบบบริการรถสาธารณะพลังงานสะอาดหรือ EV Bus นำร่องบริการรับส่งนักเรียนร่วมกับโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยและก็โรงเรียนดาราวิทยาลัยถือว่าเป็นหนึ่งภารกิจสำคัญของทางอบจ.เชียงใหม่ในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีมาตรฐานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและก็สนับสนุนการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ถนนแก้วนวรัตน์ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางที่มีความหนาแน่นการจราจรในช่วงเปิดและก็ปิดภาคเรียนโดยนะเจ้าเรื่องตอนนี้ก็มีการสร้างความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนโดยรถทุกคันจะติดตั้งระบบติดตามอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วนเลยแล้วก็ย้ำว่าการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะมาใช้การแก้ปัญหาการจราจรในระยะสั้นแต่เป็นการวางรากฐานระบบคมนาคมที่ยั่งยืนในอนาคตผ่านการขยายเส้นทางแล้วก็พัฒนารถโดยสารไฟฟ้าเพื่อที่จะลดมลพิษลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางยกระดับเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองน่าอยู่และก็เมืองสีเขียวซึ่งในนี้ก็มีการบริการนะเจ้าออกแบบปรับปรุงรูปแบบคือบริการผ่านกลไกของคณะทำงานจากผู้แทนทุกฝ่ายเพื่อเพิ่มการใช้บริการของนักเรียนผู้ปกครองประชาชนตลอดจนการลดอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงในการเดินทางได้ก็เป็นว่าการพัฒนาในระบบของการขนส่งสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่เป็นการที่จะได้ยกระดับแล้วก็คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตัวเองนะเจ้าตอบสนองความต้องการของนักเรียนประชาชนได้อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดสุขภาพดีใกล้บ้านของอบจ.เชียงใหม่เจ้า

ด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหนึ่ง

ั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนยีทฟิลสหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด

รุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐ

ทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและ UNIFEM กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถ

0: เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 98 MHz คลื่นเพื่อข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจสังคมการค้าการลงทุนการต่างประเทศการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวไปสู่สมาร์ทซิตี้ระวังเรื่องของการสัญจรไปมานะจ๊ะแล้วก็รวมถึงการเตือนว่าระวังเห็ดพิษมีการติดตามนะจ๊ะว่าเตือนหลังพบความเสี่ยงสูงต่อการกินเห็ดพิษหาของป่าหาเห็ดซึ่งบางทีเนี่ยเห็ดเนี่ยมันก็มีการดูแยกจากกันมาได้นอกบางทีก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะเหมือนกันจนมาสามารถแยกด้วยตาเปล่าได้เฮ็ดที่เฮามาฮู้จักมาแน่ใจมาควรที่จะเก็บมากินนะเจ้าซึ่งทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ก็เปิดเผยนะเจ้าว่าช่วงนี้เนี่ยช่วงหน้าฝนทุกปีเลยช่วงที่เฮ็ดเนี่ยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหลากหลายชนิดตึงเห็ดกินได้แล้วก็เห็ดพิษโดยเห็ดพิษหลายชนิดนี่มีลักษณะใกล้เคียงกับเห็ดกินได้บางทีเก็บมาขายเก็บมาทำกับข้าวนะเจ้าเห็ดพิษเนี่ยก่อให้เกิดอาการได้ตั้งแต่เล็กน้อยก็คือวิงเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวเกิดขึ้นบางกี่นาทีแต่ว่าถ้าเมินจน 4-6 ชั่วโมงเนี่ยอาการรุนแรงอย่างเช่นตับวายไตวายชักรุนแรงต่อเนื่องหมดสติแล้วก็บางทีเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นแนะนำยึดหลักเห็ดมาหูจักมาแน่ใจมาเก็บมากินหลีกเลี่ยงการเก็บแล้วก็กินเห็ดป่าที่เกิดขึ้นนะเจ้าไปซื้อตามกาดดีกว่าเนาะเพราะว่าบางทีเรามาแน่ใจเนี่ยเขาต้องดูดีๆมาเก็บเห็ดบริเวณที่ใช้สารเคมีเนื่องจากเห็ดจะดูดซับสารพิษไว้ที่ดอกเห็ดมาควรกินเห็ดดิบหรือว่ากินสุกๆดิบๆปิ้งเห็ดย่างเห็ดเห็ดบางชนิดกินร่วมกับแอลกอฮอล์ก็มาได้นะเจ้าทำให้เกิดพิษขึ้นแล้วก็บางทีความเชื่อปื้นบ้านในการทดสอบความเป็นพิษของเห็ดเนี่ยการจุ่มจ้อนเงินลงไปในหม้อต้มเห็ดนำไปต้มกับข้าวสารหรือใช้ปุ๋นกินมากเนี่ยป้ายที่ดอกเห็ดถ้าเป็นเห็ดพิษจะกลายเป็นสีดำนั้นมาสามารถใช้ได้จริงนะเจ้ารวมทั้งสารพิษในเห็ดบางชนิดมาสามารถทำลายได้ด้วยความร้อนสิ่งสำคัญที่ต้องระวังเลยก็คือมามีลักษณะภายนอกที่แน่นอนตายตัวสีกลิ่นรูปร่างที่สามารถใช้แยกเห็ดพิษออกจากเห็ดกินได้อย่างแม่นยำป้องกันที่ดีที่สุดเลยก็คือการหลีกเลี่ยงบริโภคหรือการกินเห็ดป่าที่บ่ฮู้จักนะเจ้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็การเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นถ้าลืมไปว่ากินไปแล้วเนี่ยมีอาการที่รุนแรงต้องนำเห็ดตัวอย่างภาพถ่ายเห็ดไปให้แพทย์วินิจฉัยเพื่อความรวดเร็วและก็ถูกต้องในการรักษาสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะเจ้าที่กรมควบคุมโรคโทร1422ต้องระวังเรื่องของเห็ดพิษรวมถึงเรื่องของสัตว์นะเจ้าสัตว์ที่มากับช่วงหน้าฝนเนาะเป็นงูเป็นตะคาบเป็นสัตว์มีพิษแมงป่องนี่นะเจ้ามาดูกันที่เรื่องของการเปิดตั๋วแคมเปญเนาะแล้วก็มีการจัดไปศึกษาดูงานโดยพ่ออู้ถึงเฮ็ดแล้วเนี่ยก็มีการจัดไปศึกษาดูงานของทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ฟาร์มเฮ็ดเป็นต้นแบบผลิตเฮ็ดระบบปิดที่จะส่งเสริมเกษตรกรสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืนที่เชียงใหม่ฟาร์มเฮ็ดเราก็มีการนำเจ้าหน้าที่นะเจ้าสำนักงานเกษตรอำเภอตึงเสา5แห่งศึกษาดูงานที่เชียงใหม่ฟาร์มเห็ดอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ได้เรียนรู้กระบวนการผลิตเห็ดในระบบปิดที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ศึกษาดูงานในเตื้อนี้เนี่ยมุ่งเน้นการเรียนรู้กระบวนการผลิตเห็ดแบบครบวงจรโดยโรงงานมีการผลิตในระบบปิดควบคุมมาตรฐาน GPHP แล้วก็ผลิตด้วยเทคโนโลยีระบบควบคุมอุณหภูมิใช้ได้ผลนะเจ้าคุณภาพดีปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วก็มีการนำวัสดุที่นำมาใช้เนี่ยผลิตก้อนเห็ดส่วนใหญ่เป็นวัสดุจากชุมชนเพราะว่าจะเป็นเปลือกข้าวคุยบะเป้ารำสังข้าวโพดเปลือกถั่วเหลืองซึ่ง ก่อนนำมาใช้เนี่ยก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบทุกขั้นตอนจากนั้นเข้าสู่กระบวนการผลิตก้อนเห็ดการเคี่ยวเชื้อการนำเข้าห้องควบคุมอุณหภูมิใช้ระยะเวลาประมาณ45วันก็เลยเก็บเกี่ยวได้นะเจ้าปัจจุบันในโรงงานสามารถผลิตเห็ดได้ประมาณ30ตันต่อสัปดาห์มีการคัดเกรดเพื่อจำหน่ายโดยราคาจำหน่ายอยู่ที่55ถึง85บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ก้อนเชื้อเห็ดที่ใช้แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อในรูปแบบของเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยจำหน่ายให้โรงงานก๊าซชีวมวลและก็เกษตรกรทั่วไปทำปุ๋ยโดยในราคา500บาทต่อ3ตันก็ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทางนี้เนี่ยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ก็มุ่งที่จะฮื้อความรู้การศึกษาดูงานเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตเกษตรมูลค่าสูงส่งเสริมเกษตรกรที่สามารถปรับตัวสู่ระบบการผลิตที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพได้โดยนะเจ้าอู้ถึงช่วงของกรีนซีซั่นก็จะมีการเปิดตัวแคมเปญแฮปปี้เชียงใหม่กระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดช่วงกรีนซีซั่นนะเจ้าเป็นการเปิดภายใต้แนวคิดสุขคุ้มเที่ยวครบจบที่เชียงใหม่ถือว่าเป็ นกลไกสำคัญที่กระตุ้นเศรษฐกิจและก็สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่ฮือปิกมาคึกคักผ่านโปรโมชั่นส่วนลดและก็สิทธิประโยชน์พิเศษจากผู้ประกอบการทั่วเมืองในการช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวกระตุ้นการใช้จ่ายตลอดช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงตุลาคม2569ซึ่งก็จะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวที่ชะลอตัวในช่วงนอกฤดูกาลนะเจ้าตอนนี้เนี่ยก็มีการเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวนนักเลยทั้งสายการบินโรงแรมที่พักบูติกร้านอาหารสปาสนามกอล์ฟศูนย์การค้าและก็ธุรกิจบริการต่างๆที่พร้อมมอบโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวสร้างแรงจูงใจในการเดินทางมาเยือนเชียงใหม่ในช่วงของกรีนซีซั่นโดยสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะได้ฮับสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แฮปปี้เชียงใหม่นำไปติดหน้าสถานบริการนะเจ้าหรือสถานประกอบการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวว่าเป็นพันธมิตรแล้วพร้อมมอบบริการที่มีคุณภาพแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆโปรโมชั่นกับแนวคิดสุขคุ้มเที่ยวครบจบที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดของโครงการหรือว่ารายละเอียดของการท่องเที่ยวนะจ๊ะพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดแล้วก็กิจกรรมพิเศษของโครงการได้ที่เพจของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็เพจแฮปปี้เชียงใหม่นะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ต่างสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่โดยนะเจ้าแถมเรื่องนึงก็จะเป็นการเชิญชวนฮือผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งทางสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ก็เชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสทางการค้านะเจ้าลดค่าครองชีพแล้วก็จะมีการเชิญชวนให้ร้านค้าเนี่ยยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน2569ส่วนร้านค้าที่บ่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสก็สามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม2569ร้านค้าประเภทนวดสปาทำเล็บทำผมมาสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้นะเจ้าในรอบนี้เนื่องจากว่าทางภาครัฐเองก็มุ่งเน้นการที่จะสนับสนุนการใช้จ่ายสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพเป็นสำคัญสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13ล้านคนทั่วประเทศจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนนะเจ้าตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกันยายน นซึ่งก็สามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30กันยายน2569เวลาตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มเลยนะเจ้าสามารถใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มส่งอาหารที่ Delivery เนาะตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569ทั้งนี้สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนประชาชนผู้ประกอบการศึกษารายละเอียดเงื่อนไขและก่อตัวสอบสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์โครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข053112398ในวันและก็เวลาราชการตัวนะเจ้าแถมเรื่องนึงที่มีการเตรียมพร้อมรับการประเมินเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลกพร้อมที่จะมีการตรวจสอบแล้วก็มีการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศเพื่อที่จะเสนอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมตัวนะเจ้าซึ่งขณะนี้แต่ละพื้นที่มีความพร้อมแล้วกว่า 80% ก็ยังคงมีการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดความพร้อมแล้วก็เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินโดยที่จะใช้ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์อำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์ข้อมูลสำหรับคณะตรวจประเมินโดยมีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ออกแบบการนำเสนอทั้งในส่วนของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์แล้วก็พื้นที่แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทุกแห่งที่เข้าร่วมการรับประเมินนะเจ้าไม่ว่าจะเป็นวัดอุโมงค์วัดสวนดอกพระอารามหลวงวัดเชียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงนะเจ้าในวันที่13ถึง14มิถุนายน2569ที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกก็จะลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมคือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อจังหวัดเชียงใหม่จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขเตรียมพร้อมรับประเมินอย่างเป็นทางการจากผู้เชี่ยวชาญของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศกำหนดลงพื้นที่ประเมิน 3-8 สิงหาคมนี้ตอยนะเจ้าก็เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะทำให้เชียงใหม่ของเราเนี่ยเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลกตอยเจ้าปูเรื่องของการที่จะประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับการผนึกกำลังเอกชนผลักดันโครงการแฮปปี้เชียงใหม่เร่งหาทางออกเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลังเจอวิกฤตสงครามและก็ฝุ่น PM 2.5 ก็มีทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานภายใต้แคมเปญแฮปปี้เชียงใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางและก็ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ที่ประชุมก็มีความเห็นตรงกันว่าควรทำการตลาดเชิงรุกเพื่อกระตุ้นและก็ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวฟิกมาแอลเชียงใหม่และก็ทำแคมเปญทำโครงการลุ้นชิงโชคคูปองส่วนลดโรงแรมร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อกับนักท่องเที่ยวที่
1: 7นาฬิกา